0: และความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงสง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
4: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
3: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
5: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
3: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 วันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
6: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
8: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ย
9: และที่ดามันดาเนี่ยครับ
8: จะยังไม่นำมาใช้
9: 5ล้านคนก็เราใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
8: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วย
9: คือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมด
8: ถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
7: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Artec ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป Artec จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า

0: ลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
1: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า3ชิ้นหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ country of concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ country of concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เขาออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1 ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเทนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60 กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเทนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10 จุดภายในรัศมี1 กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักชิปอุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หดชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักชิปมาหัวชนะพันเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักชิปผ่านเข้าสู่รอบเมนเราเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา9:30 น.ทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4คว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกาในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43 ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690 คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131 ล้านบาทขณะที่อีก3 สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักกีฬา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21.37 นาฬิกา 37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14.02 นาฬิกา 2 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 29 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
3: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ1มองกว้างเพื่อป้องกันการชน

0: พิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม้จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์

0: ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
1: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดุ
1: ว่าน่ะถูกครับพระอาจารย์ความสัมพันธ์ของคุณกับสองน้าหลานมันก็ยิ่งเลือนแล้วก็เลือนหายไปแล้วก็เลือน
2: ผมกลัวว่าถ่ายโอ้ยมันหายดีมันจะรวบทั้งน้าทั้งหลานตัดหน้าคุณเด่นซะก่อนแล้วยังมาหาว่าช้าไม่เตือนไม่ได้นะ
3: เป็นไปได้ถึงอย่างนั้นเชียว
1: แม่มันบ่แน่หรอกนาย
2: แม่น
1: อ
2: ยู
1: ่ไอ้เรื่องพันอย่างนี้มือใครยาวสาวได้สาวเอา
2: แม่นแล้วครับ
3: ตอนนี้มันมีอะไรผิดปกติกัน
2: ตอนนี้ยังไม่ฮะแต่ว่าต่อไปมันอาจจะไม่
3: ตอนนี้ก็แสดงว่าแกมีอะไรผิดสังเกตหรือซะ
2: ไม่แน่
3: อะไร
1: ขอดูก่อน
2: เมาผมได้ยินเต็มสองรูหูเลยไม่ได้ยินหูข้างเดียวนะได้ยินทั้งสองหูไอ้อ้อยมันบอกกับคุณชนคุณแม่ว่าเมื่อมันหายแล้วเนี่ยมันจะขอทำงานไร่ให้3เดือนเป็นการตอบแทนบุญคุณเพราะมันไม่มีอะไรจะจ่ายให้นะ
3: แล้วสองน้าหลานว่ายังไง
2: ไอ้ว่าไอ้หน้ายิ้มแต้เลยรับแต่คุณแม่เฉยๆบอกว่าไม่ต้องอะแต่มันก็ยืนยันว่ามันจะทำตามที่มันลั่นวจีเอาไว
1: ้นี่แหละคือแผนการในใจของมัน
2: ใช่แล้ว
1: เพราะคนพเนจรไม่มีหัวนอนปลายตีนยังมันนี่นะถ้าหากว่ายึดสองน้าหลานไว้ได้เป็นหลักมันก็สบาย
2: ใช่
1: กลายเป็นราชานอนตีพุงปุปุเลยโดยไม่ต้องทำอะไร
2: ใช่แล้ว
1: แล้วคุณเด่นก็กลายเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงงอมเฝ้ามาตั้งแต่กันเริ่ม
2: เป็นต้น
1: เป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลพอสุกได้ที่คนมือด้วนเอาไปกินเอ้ยขาด้วนคนอื่นมันก็
2: แสบ
1: เออขาเป๋แล้วคุณเด่นก็ได้แต่กลืนน้ำลายอึ๊กอึ๊กไปเท่านั้นเอง
2: อย่าว่าไม่เตือนนะ
1: ทั้งนี้อ่ะ

0: ไม่คิดเลยเว้ยวัยโอ้ยมันจะมีแผนการอย่างลึกซึ้งชนิดที่ใครตามมันไม่ทัน
1: แล้วแม่นี่คุณเด่นจะทำเป็นเล่นตัวต่อไปอีกเหรอครับผมว่าเปลี่ยนใจซะดีกว่าเข้าไปกบสองหน้าหลานมันซะเลยชักงงหน่อยกันท่าไอ้โอ้ยไว้ก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินแก้นะครับ
0: แล้วคุณแม่มีปฏิกิริยาอะไรไหม
1: เรื่องนี้ต้องถามเจ้าซ่ามันใกล้ชิดกว่าผมแม
0: ่ว่าไงซ่าร
2: ู้สึกว่าไม่ค่อยชอบฮะอยากจะให้ไปให้พ้นแต่ก็เกรงใจน้าสาวพูดไม่ออกแต่รับหลังอะผมไม่รู้นะในใจคิดไงไม่รู้นะ
1: พูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้า
0: แล้วบ่นอะไรถึงฉันบ้างหรือเปล่า
2: แหมบ่นดิครับหาว่าคุณเด่นนะหายหน้าไป
1: โอ้ละ
0: เอางั้นก็พอจะได้ความแล้วเลย
1: เอ๊ะได้ความว่ายังไงครับ
0: อ้าวก็คุณแม่ยังคิดถึงฉันอยู่สิ
1: เอ้ก็ดีแล้วนี่ครับมันเป็นโอกาสดีของคุณเด่นนะ
0: เอ้ยยัง
1: แล้วกัน
0: ยังฉันจะต้องทรมานใจเขาต่อไปอีกสักหน่อยนึงเหมือนอย่างที่เขาทรมานใจฉันมาโดยตลอดต้องทำให้เขาว้าเวอ้างว้างคิดถึงฉัน
1: วิโวเว
0: อยากเห็นหน้าฉันถึงเวลานี้เมื่อไหร่โอกาสทองก็เป็นของฉันจะได้รวบหัวรวบผางจากหลานสาวขึ้นไปหาหน้าสาวซะเลย
1: และคุณไม่กลัวสายไปมั่งเลยครับมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไอ้โอ้ยนะครับคุณเด่น
0: ฉันไม่กลัวคนพเนจรเลยสักนิดเดียวนะ
1: ฮะ
0: แล้วมันเองก็ไม่ง่ายนะที่จะทำอะไรเมื่อมันบาดแผลของมันยังสาหัสอยู่ยังต้องใช้เวลารักษาอีกเป็นเดือนกว่าจะหายแล้วก็แข็งแรงดี
1: ฮะ

0: อนนี้แค่ผลักมันเบาๆมันก็กระเด็นหกล้มไปแล้วใช่ไหม
1: แม่จริงๆนี่คุณเด่นนี่ใจเย็นจริง
0: ๆฉันไม่ใช่คนใจเย็นนะแต่ฉันยังถือไพ่เหนือกว่ามันแล้วก็ยังมีแกกับพรรคพวกอีกหลายคนที่จะเป็นหูเป็นตากับฉันเป็นมือเป็นเท้าให้กับฉัน
1: ไอ้นั่นเป็นเท้าผมเป็นมือ
2: ไม่ใช่เป็นเท้าฉันเป็นมือแกเป็นเท้าคุณเด่นจะให้ผมทำอะไรไม่ทราบฮะ
0: ต่อไปนี่เนี
1: ่
0: ยแกหาเรื่องรวนมันรวนมันไปเรื่อย
1: ๆแหมนี่รวนมันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะ
0: ดีอย่าให้มันอยู่เป็นสุขนะให้มันกินแรงพวกเราแล้วก็ซัดมันซะมั่งฉันว่าไม่กี่ทีมันก็ทนอยู่ไม่ไหวเห็นไปเองเหรอวะไม่อยู่ให้พวกแกเหยียบหัวอกมันหรอก
1: นั่นสินั่นสิครับนั่นสิทำไมผมถึงไม่คิดก็ไม่รู
2: ้
1: แล้วเองก็ไม่เสือกเตือนเขาด้วยซะ
2: แหมนี
1: ่ทำไม
2: เองกับข้าแล้วก็มาด้วยกันย
1: ัง
2: ไม่เห็นเลยว่าทุกวันนี้นะตั้งแต่เมื่อวานวันซืนข้าก็ทำอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ทำได้ก็ทำ
2: ก็ทำจนกระทั่งเจ็บตัวเดินขาตุ้มเพล็ดตุ้มเพล็ดนี่ไงแม่เอ็งไม่รู้อะไร
1: เอ็งไม่บอกข้าในว่าข้าจะได้ช่วยกันอีกแรงนึง
2: ถึงข้าไม่บอกคุณเด่นก็บอกเอ็งแล้วนี่ว่า
1: เออ
2: นี่เอ็งช่วยนะ
1: เอาละต่อไปนี้ข้าจะช่วยต่อไปเอ็งจะทำอะไรเอ็งบอกข้านะถ้าเรื่องเกี่ยวกับคุณเด่นแล้วก
2: ็
1: เมื่อเอ้ยก็เมื่อนั้นบอกได้ทันทีทันใดเลยเอ้ย
2: ตั้งกันนี้ต่อไปนะ
1: ใช่แล้ว
2: จะรบกวนไม่ให้มันอยู่อย่างสงบสุขเป็นการไล่มันทางอ้อมให้มันออกไปจากไร่เราเร็วนอกอยากจะทำเพื่อคุณเด่นแล้วเราก็ต้องทำเพื่อคุณแม่ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
2: วันนี้กินไม่ได้ถ่ายไม่ออก
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ไม่เห็นหรอก
1: กินไม่เข้าคายไม่ออก
2: ออกบ้าแหละแหละแหมว่ามันเคยได้พูดไอ้คำโบราณนี่มันจำจากนี่มันทั้งนี้เพราะว่าคุณชนน่ะเป็นคุณน้าแกก็เลยต้องกล้ามกลืนฝืนข่มขืนใจจึงได้แต่วางเฉยทำเคร่งเครียดก็ไม่ได้
1: นี่เองมอตหออ
2: ะไรวะ
1: ไม่ต้องห่วง
2: อ๋อนึกว่าไม้ตีหัว
1: ไม้ตีหัวเองดิ
2: ไม่รู้
1: คราวนี้ข้าเอาแน่เว้ย
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ดีมากเว้ยแซ่บซ่า
1: จ้ะ
0: ถ้าแกสองคนขับไล่สายส่งมันไปให้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
2: แม่ค่ะ
0: ฉันจะมีรางวัลให้แกอย่างงาม
2: แม
0: ่และยิ่งถ้าได้แต่งงานกับคุณบ้าด้วยก
2: ็
0: รางวัลงามทีเดียว
1: ถ้าอย่างนั้นเด็ดเอาดื่มฉลองกันซะก่อนดื่มฉลอง
2: ดื่ม
1: เพื่อความสำเร็จของคุณเด่นนะ
0: ตกลงว่า
1: ฉัน
2: หมด

0: ผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวง

0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบนายนายนายเป็นอีหยังน่ะหูบ่สองสามวันนี่นายเคร่งเครียดเหลือเกิน
2: ฉันไม่เป็นไร
1: บ่จริงหรอก
2: รู้ดีกว่าฉันอีกแล้วไงไอ้บักจัน
1: ก็นายเคร่งเครียดมากนางมองได้ขนาดบึ้งตึงมองนั่นบ่อยากพูดบ่อยากจาเลย
2: ก็ฉันไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่มีอะไรจะพูด
1: บ่จริงหรอกนาย
2: ก็แกจะมารู้ดีกว่าฉันได้ยังไงวะ
1: หูดีกว่าสิบ่จังซั่นฉันจะพูดกับนายได้เหรอนายเนี่ยผิดปกติไปหูบ่บอกฉันได้หรือบ่ว่านายคิดอีหยังนี่เห็นบ่ว่าแล้วเชียวระบายความในใจออกมากับลมหายใจยาวตั้งร้อยกว่ากิโลเนี่ย
2: ไอ้แกนี่เป็นคนรู้มากเว้ย
1: บ่แม่นหูมากดอกนาย
2: แล้วไง
1: อยากหูเยอะๆบอกได้ว่านายว่านายบ่สบายใจเรื่องอีหยังคิดอีหยังแล้วมันเป็นจังไดเป็นหยังจังเป็นแบบนั้นต่อจากนั้นกา
2: พอแล้วเว้ยพอบอกก็ได้ว่าฉันไม่ค่อยสบายใจนักอะ
1: เรื่องอีหยังล่ะนายกับบ่เห็นทะเลาะกับไผเป็นหยังอยู่เฉยๆจังบ่สบายใจ
2: ก็ตั้งแต่รู้ว่าเจ้าของไร่เป็นใครฉันก็มีความไม่สบายใจ
1: นั่นเห็นบ่ล่ะฉันว่าแล้วนายบ่เสือพยายามปิดบังอำพรางจังใดมันก็บ่สำเร็จอย่าคิดว่าไอ้บักจันมันสิบ่ฮู้ท่านได้นาย
2: เออแกเก่ง
1: นายคิดจังใด
2: ก็เขาทำท่าไม่พอใจฉันน่ะแต่ความเกรงใจน้าสาวของเขาเนี่ยทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกนอกจากทำท่าทีมึนตึงปั้นปึงเอากับฉันเขาคงจะเห็นฉันเป็นคนจรหมอนหมิ่นไม่น่าไว้ใจ คิดผิดซะแล้วนะคนอย่างฉันก็ไม่เคยคิดจะพึ่งบารมีใครเหมือนกันฉันพึ่งดวงของฉันเองจะต้องยืนหยัดอยู่บนขาของฉันให้ได้ไม่ว่ามันจะยากดีมีจนฉันก็จะขอเป็นตัวของฉันเอง
1: เมื่อคุณแม่เขาบ่พอใจเขาก็ไปตามท่าของเขาสินาย
2: แน่นอนฉันจะไม่อยู่ให้เขาดูถูกหรอก
1: แล้วเขาสิไปกันเมื่อไรล่ะนายมื้อนี้มื้ออื่น
2: ยังไม่ไปเว้ย
1: อ้าวกันไหนนายว่าสิบ่อยู่พึ่งไผพึ่งดวงของตัวเองจังได๋ล่ะ
2: ก็ใช่สิวะ
1: แต่การที่นายจะอยู่ให้นานกว่านี้ก็เท่ากับว่าพึ่งบารมีของคุณแม่เขานั่นนาย
2: ใช่เว้ยถูกต้อง
1: แล้วนายสิเอาจังไดกันแน่นายบ่พึ่งเขาแต่นายบ่ไปโหยฟังละแสนงง
2: มันจะงงทำไมวะก็ฉันลั่นวาจาไปแล้วต้องทำตามคำพูดสิจะต้องตอบแทนยางข้าวยางน้ำให้เขาซะก่อนแม้ว่าชาตินี้จะใช้ให้ไม่หมดแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรเป็นการทดแทนบุญคุณซะเลยฉันจะยิ่งไม่สบายใจกว่านี
1: ้แปลว่านายจะอยู่ทำงานให้ครบ3เดือน
2: เออครบ3เดือนซะก่อนแล้วฉันจะไปทันที
1: นายจะเริ่มเมื่อใดล่ะ
2: วันนี้ไง
1: นายยังเจ็บแบบนี้เดินก็บ่ได้
2: แล้วทำไม
1: ต้องอาศัยไม้ค้ำยันแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังได้นาย
2: ไม้ค้ำยันเนี่ยฉันไม่พึ่งมันก็ได้แต่จะพึ่งขาฉันเองหักมันซะเลย
1: นายบ้าอีหยังขึ้นมาเนี่ยฮะ

0: นายนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอนาย
1: เห็นไหมล่ะไม้คำยันมันหักสะบั้นไปแล้ว
0: นายไปทำลายมันเห็ดหนังเรื่องนายเสียเอาอีหยังคำยันล่ะ
1: ไม่ต้องใช้มันละไม่พึ่งมันอีกต่อไปแต่พึ่งขาฉันเอง
0: อีหยังกันนาย
1: ก็อีนี่ละทำไม
0: โอ้โหถั่วเอ้ยบ่เห็นสิเขาทาเลย
1: ทำไม
0: คุณชนอุตส่าห์ค้นไปหาไม้คำยันมาให้ใหม่นายก็เอามันมาตีกับแคร่ซะหักไปเลยแล้วที่นี่บ่ต้องมีอีหยังซอยนายเดินอีกแล้ว
1: ตราบใดที่ฉันยังมีขาฉันจะไม่ขอพึ่งอะไรทั้งนั้นนะเท่านี้เขาก็ดูถูกฉันมากพออยู่แล้วให้มันรู้ไปสิว่าฉันจะพึ่งตัวฉันเองไม่ได้
0: ฉันฮู
1: ้ทำไม
0: ฉันเข้าใจนายละว่านายบ่ชอบพึ่งไผพึ่งแต่ตัวเองแต่ตอนนี้ขาของนายยังเดินบ่ได้มันต้องอาศัยไม้ค้ำยันจังสั้นยังเดินทิ่มเล็กไปตีมันจนหักแล้วเสียเอาอีหยังมาซอยเด้อล่ะนาย
1: แกไม่ต้องห่วงเลยว่าไอ้บักจันถึงไม่มีไม้ค้ำยันฉันจะเดินได้ขางตัวเองนี่ถ้าพึ่งไม้บ่อยๆก็เหมือนฉันพึ่งคุณแม่เจ้าของไร่เพราะอย่างนั้นน่ะฉันจะต้องทำลายมันซะ
0: ดีบ่ต้องเดินนั่งๆนอนๆให้สบาย
1: ก็ฉันจะเดินน่ะ
0: โถเอ้ยอย่าคุยมันเหม็นขี้ฟันเลยนะ
1: แกไม่เชื่อฉันเหรอวะเนี่ย
0: ไอ้เสื้อน่ะมันเสื้ออยู
1: ่แล้วไง
0: แต่มันเสื้อน้อย
1: อ๋อ
0: ยังอีกนานกว่าขาสิใส่ได้
1: ไม่นานหรอกฉันจะใช้มันให้ได้เดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวมันอักเสบแล้วนาย
1: เออช่างมันมันเป็นได้มันก็ต้องหายได้สิวะ
0: ขนาดนี้ไม่ค้ำยันซอยยังคล้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาตึงมั่งปวดมั่งเดินมันเล็กหน่อยเพิ่งตั้งใจเซ่ไปเซ่มาบุมี่ไม่ซอยกับเซ็ตเท่านั้นเองแหละดีบ่ดีล่มลงไปแผลมันสิไปกันใหญ่ได้นาย
1: ช่างหูมัน
0: โถเอ้ยเหตุเป็นยิงบ่เขาท่า
1: ก็ช่างฉันไปเล่าฉันเคยเจ็บปวดขมขื่นมายิ่งกว่านี้ฉันยังทนได้ทำไมกับไอ้ความเจ็บปวดบาดแผลนิดหน่อยทำไมจะทนไม่ได
0: ้บ่เอานายทำเป็นจองห้องบ่เข้าเรื่องนะ
1: นี่แกไม่ต้องห่วง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่0635275539

0: 02-25-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness is our happiness
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมแมสเอฟเอ็มร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติแม้นว่าเราจะไม่ได้ผลกระทบจากบาวีลดความแรงลงแต่ยังมีผลกระทบต่อเนื่องประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลนะคะที่บาวีทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ที่เชียงใหม่นะคะปริมาณฝนน่าจะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่คาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะแตะระดับนี้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-32 องศาเซลเซียสค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: บางคนพูดคล่องแสดงเหตุผลได้เก่งดูทีเหมือนคนรู้มากแต่สิ่งที่แสดงออกนั้นไม่ใช่ความจริงบางคนพูดสั้นพูดน้อยแต่ทุกถ้อยกระทงความเป็นความจริงที่น่าขบคิดและเป็นประโยชน์ประเทืองปัญญาคนรู้ไม่จริงจึงเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่ส่วนคนรู้จริงก็จะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความถูกในการทำงานเราจึงต้องการคนที่รู้จริงมากยิ่งกว่าคนที่สักแต่มีความรู้เพราะคนรู้จริงย่อมนำพาผู้อื่นเดินไปถูกทาง
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะการนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและการเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3มีโชคพลาซ่าการนัดมีโชคจันทร์อังคารและการเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
6: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
6: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
6: ผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
5: โพรพอลิส
6: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40 ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
5: ้ฟอร์บีแท้
3: แทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
8: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่โซระบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และโซระบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
9: From passion to creation
1: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
9: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ใน1วันมีหลายชั่วโมงและคุณก็มีสิ่งที่จะต้องทำอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับผู้แพ้นั้นก็มักจะลงเอยด้วยการนอนหลับอยู่เสมอค่ะแต่ถึงกระนั้นการนอนก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานนะคะมันเป็นเสมือนสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองของคุณค่ะชาวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะรู้สึกง่วงนอนในเวลางานซึ่งชาวอเมริกัน2ใน5คนนั้นมักทำผิดพลาดเนื่องจากความง่วงการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมักจะลดทอนประสิทธิภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ถึง 60% นะคะอีกทั้งยังทำให้ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจลดลงถึง 39% เลยทีเดียวค่ะดังนั้นหากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะ

0: รงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอย่าถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
1: ก
2: ็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆ

0: เรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
1: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะหลังจากเกิดไฟไหม้ที่โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวแล้วก็มีไฟพวยพุ่งออกมาจากทางประตูอย่างรุนแรงทางโลกโซเชียลก็บอกว่าเกิดจากปรากฏการณ์แบ็กดราฟต์ในส่วนความเห็นของดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าแบ็กดราฟต์อาจารย์บอกว่าจะสังเกตว่าเปลวไฟพุ่งออกมาต่อเนื่องค่อนข้างนานไม่ใช่ระเบิดครั้งเดียวเมื่อมีคนเปิดประตูแล้วมีออกซิเจนเข้าไปเติมเชื้อไฟในห้องความแตกต่างจากแบ็กดราฟต์ไฟด้านในขาดออกซิเจนจนเกือบดับเหลือแต่ความร้อนและก๊าซแต่เมื่อเปิดประตูออกซิ

จนจะวิ่งเข้าไปข้างในแล้วระเบิดสวนออกมาส่วน pressure build upหรือไฟมาจากแรงดันสะสมนั่นคือไฟด้านในยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงและสร้างแรงดันมวลก๊าซและไฟจึงเป็นไฟพุ่งทะลักออกมาข้างนอกโดยไม่ต้องรอให้ออกซิเจนวิ่งเข้าไปอาจารย์บอกว่าปรากฏการณ์ไฟในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสะสมถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเกิดเพลิงไหม้ที่นักดับเพลิงกลัวที่สุดเพราะมันเปลี่ยนจากไฟไหม้ธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดเพลิงได้ในเสี้ยววินาทีเพื่อเห็นภาพชัดเจนอธิบายกลไกนี้ออกมาเป็นขั้นๆดังนี้กลไกการสร้างแรงดันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในห้องปิดเช่นผับบาร์ห้องแลบหรือห้องเก็บของจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์สองอย่างพร้อมกันที่ทำให้เกิดแรงดันกฎของก๊าซเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันอาจจะพุ่งสูงถึง600ถึง 1,000 องศาเซลเซียสในเวลาไม่กี่นาทีอากาศและก๊าซในห้องจะขยายตัวอย่างรุนแรงแต่เนื่องจากห้องถูกปิดกั้นด้วยผนังประตูและหน้าต่างก๊าซที่ขยายตัวจึงไม่มีที่ไปเกิดเป็นแรงดันบวกดันออกไปทุกทิศทางการผลิตก๊าซไวไฟส่วนเกินความร้อนที่สูงจะไปอบวัสดุภายในห้องจนสลายตัวกลายเป็นก๊าซไวไฟหนาทึบมวลก๊าซเหล่านี้ยิ่งเพิ่มปริมาตรและแรงดันภายในห้องให้สูงขึ้นไปอีกนาทีวิกฤตการอุบัติของโครงสร้างและการพุ่งพ่นเมื่อแรงดันภายในห้องสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกินกว่าที่จุดอ่อนของห้องจะรับไหวเช่นกระจกหน้าต่างแตกฝ้าเพดานถล่มหรือมีคนเปิดประตูสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีก็คือปรากฏการณ์ท่อฉีดความดันที่ต่างกันมหาศาลระหว่างภายในห้องซึ่งมีความดันสูงและภายนอกอาคารความดันบรรยากาศปกติจะบังคับให้มวลก๊าซร้อนและก๊าซไวไฟทั้งหมดพุ่งทะลักออกทางช่องเปิดขนาดเล็กนั้นด้วยความเร็วและโมเมนต์ที่สูงมากการสันดาบฉับพลันก๊าซไวไฟร้อนจัดที่พุ่งออกมาไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจนภายนอกอาคารอย่างเต็มที่จะเกิดการลุกไหม้ทันทีกลายเป็นลำเปลวไฟขนาดยักษ์พุ่งวาบออกมานอกอาคารอย่างรุนแรงซึ่งหากช่องเปิดนั้นมีลักษณะเฉพาะก็จะแสดงพฤติกรรมเป็นเจ็ตไฟที่มีความเร็วสูงและทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าสัญญาณเหล่านี้คือนาทีวิกฤตที่ต้องถอยทันทีควันพุ่งออกมาตามซอกประตูเห็นควันเล็ดลอดออกมาตามร่องประตูหรือหน้าต่างด้วยความเร็วสูงประตูกระพือหรือมีเสียงหวีดหวิวเสียงลมหรือก๊าซที่พยายามดันตัวเองผ่านช่องแคบเล็กๆกระจกหน้าต่างสั่นไหวหรือมีสีดำสนิทแสดงถึงความร้อนสะสมแรงดันและควันที่หนาแน่นไร้ออกซิเจนภายในซึ่งเป็นความแตกต่างจากแบ็กดราฟหลายคนมักสับสนปรากฏการณ์นี้กับแบ็กดราฟซึ่งเป็นไฟด้านในขาดออกซิเจนจนเกือบดับเหลือแต่ความร้อนและก๊าซเมื่อเปิดประตูออกซิเจนจะวิ่งเข้าไปข้างในแล้วระเบิดสวนออกมาในขณะที่ pressure build up ไฟด้านในยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงและสร้างแรงดันมวลก๊าซและไฟจึงเป็นไฟพุ่งทะลักออกมาข้างนอกเองโดยไม่ต้องรอให้ออกซิเจนวิ่งเข้าไปค่ะ Mass FM

0: สั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชั่นยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
1: มนนมสด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: Mass FM

0: ู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ซึ่งประกอบไปด้วย Science Technology Engineering Arts and Mathematics ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตในการนี้โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานร่วมส่งกำลังใจและมีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนชิ้นงานนวัตกรรมของบุตรหลานซึ่งคะแนนในส่วนนี้จะนำไปรวมเป็นคะแนนประเมินปลายภาคเรียนในวิชา STEAM Education นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้รับทราบผลการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมพร้อมทั้งรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2570เพื่อร่วมกันวางแผนและส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตอย่างงดงามต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือแรงสนับสนุนและพลังบวกที่ผู้ปกครองทุกท่านมอบให้แก่ลูกๆนักเรียนวารีเชียงใหม่เสมอมาค่ะ053-140-232-4 วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพู

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ Flora B ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Flora B Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Flora B ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Flora B Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977ค่ะ

0: @mass_fm และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งจบข่าวกลับในติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตร

0: ร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรอ
5: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ันนั้นวันนี้หรือวันไหนก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าต้องเติมพลังด้วยกาแฟสักแก้วหนึ่งเชียงใหม่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของร้านกาแฟเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะไม่ต้องมองที่ไหนไกลนะสถานีแถวโซนฟ้าห้ามแถวๆที่ริมปิงพลาซ่านี่ก็มี2ร้านติดๆกันเลยทีเดียวไม่ต้องเดินไปไหนไกลไม่ต้องสั่งแอปเลยค่ะคุณผู้ฟังเดินข้ามถนนก็เจอแล้วร้านกาแฟนะคะขอกาแฟแก้วหนึ่งงานของพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มและอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์อยู่ในเพลงประกอบของประภาสชนสลานนท์นะคะซึ่งเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้ด้วยเสียงของจ๊อบพงศกรแล้วก็แบมไก่อานั่นเองเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอเป็นเวอร์ชันที่ไม่เคยเปิดเลยค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอังคาร14กรกฎาคม2569ฟังเพลงด้วยกันในเช้าๆกับการเริ่มต้นเวลาของการทำงานด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีความรู้สึกว่าเช้าๆขับรถมาทำงานโล่งๆเชียวคุณผู้ฟังเพิ่งจะรู้เหมือนกันด้วยคำที่ไม่มีเด็กในสังกัดที่จะต้องสอบนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันจันทร์แล้วนะมีความรู้สึกว่าตอนเช้าและตอนเย็นถนนแบบโล่งๆหลายเส้นทางในเชียงใหม่นะคะก็มีความรู้สึกว่าถนนค่อนข้างขับแบบสบายๆตอนนี้หลายโรงเรียนในเชียงใหม่เราเริ่มมีการสอบกลางภาคนั่นเองค่ะบางโรงเรียนอาจจะสอบไปแล้วบางโรงเรียนกำลังเริ่มทยอยในการสอบตนเองทำให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้เดินทางมาเรียนตามเวลาปกติก็คือจะหยุดอ่านหนังสือเด็กสมัยนี้ดีนะมีหยุดอ่านหนังสือด้วยสลับวันกันสอบอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้การเดินทางช่วงเช้าบางตาแล้วก็ขับแบบสบาย

ไลน์ไม่ติดเท่าไหร่กันละกันนะคะถือว่าทำให้หลายๆคนทำเวลาในการไปถึงที่ทำงานไวขึ้นนั่นเองทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นน่าจะเป็นเฉพาะสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละสัปดาห์หน้าก็เตรียมพร้อมในการที่จะกลับมาเข้าสู่โหมดของรถติดเหมือนเดิมน่าจะเป็นแบบสบายๆเฉพาะสัปดาห์นี้เพราะว่าสอบเข้าสอบไม่นานอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวก็นั่นแหละต้องดูให้ดีกันละกันเพราะว่าบางที่อาจจะสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เรามาอัปเดตอากาศเช้านี้อากาศค่อนข้างดีทีเดียวไม่มีฝนแล้วก็อาจจะร้อนนิดนึงนะคะก็ลุ้นกันต่อว่าจะมีฝนกันไหมมาดูข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับอังคารที่14กรกฎาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด25องศาและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสนี่คืออากาศในเช้าๆของเชียงใหม่บ้านเราฝนตกก็ดีเย็นสบายฝนไม่ตกก็อาจจะแอบร้อนเล็กน้อยก็สลับกันไปมาอย่างน้อยบ้านเราก็ไม่ได้ร้อนหนักหน่วงจนถึงเป็นลักษณะของคลื่นความร้อนแล้วก็ฝนก็ไม่ตกหนักมากตกอย่างเก่งก็ประมาณ10นาที15นาทีแค่นั้นก็พอแค่ทำให้รู้สึกว่าฝนตกเป็นฤดูฝนไงแล้วก็ต้องมีฝนตกเล็กน้อยให้เข้ากับฤดูกาลนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะของพี่พลอยโกศิยพงศ์เป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากชื่อเพลงก็คือพอค่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกดีและมีความพอทั้งพอใจพอเพียงได้หมดชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ

บอกเราว่าทุกอย่างที่เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกพอใจรู้สึกโอเคกับสิ่งนั้นเราจะมีความสุขนั่นเองค่ะงานเก่าของพี่บอยโกศิยพงษ์เพลงนี้กับพอนั่นเองมาเปลี่ยนโหมดฟังเพลงเก่าขึ้นมานิดนึงคุณผู้ฟังขอมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะสัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กับโลกคือความรักค่ะ

ช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยกันด้วยหัวใจนะคะโลกคือความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็แบ่งความรักให้แก่กันและกันนะคะการรายการกับ28นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับใครที่สุขภาพแข็งแรงช่วยกันได้ไปช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยด่วนนะคะต้องการใช้เลือดกรุ๊ป B จำนวนมากเลยค่ะหรือว่าหากเป็นกรุ๊ปเลือดอื่นก็สามารถบริจาคทดแทนเพื่อเข้าคลังเลือดได้นะคะซึ่งรายละเอียดของการบริจาคคือผู้รับคุณวัชรีทรงพลนพจรนะคะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสวนดอกค่ะสถานที่บริจาคคือห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์หรือบริจาคที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ก็แจ้งความจำนงว่าต้องการบริจาคเลือดให้กับคุณวัชรีทรงพลนพจรได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ต้องการเลือดจำนวนมากในการใช้ในการผ่าตัดโดยด่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางเลือกโตโยต้าครั้งส่งมอบคุณไม่ต้องรอนานเลยค่ะจองปั๊บก็สามารถรับรถกลับได้เลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนถูกต้องโตโยต้าเชียงใหม่โปรดีสำหรับคนอยากมีรถใหม่กับโตโยต้ายาริสเอทีฟคันนี้น้องเล็กของเราที่ขึ้นชื่อเรื่องของความประหยัดและความคล่องตัวมากๆนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0บาทหรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทหรือว่าฟรีประกันภัยชั้น1นะคะโอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะคุณผู้ฟังแวะไปเจอกับเราได้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นกับกรกฎาคมที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสนใจจองรถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าต้องการรถเพื่อการใช้งานที่อเนกประสงค์มากขึ้นค่ะกระบะของเราก็จัดเต็มเช่นเคยให้คุณได้เลือกรับความสุขในการเดินทางและช่วงนี้นะคะเป็นเจ้าของรถโตโยต้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% เลือกได้นะคะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้น470ล้านบาทค่ะวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดพบกับเราได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่และ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเพลงประจำวันมาแล้วค่ะชามมี่กับ8โมงเช้าวันอังคาร

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

Kiss Me ค่ะคุณผู้ฟังกำลังชอบเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้ก็เลยเปิดบ่อยนิดนึงอย่าว่ากันแล้วกันนะคะนี่คือ Kiss Me จาก P. Audacena เสียงของซินนั่นเองค่ะปนัดดาเรืองวุฒิก่อนนั้นเสียงพร้อมมากกับเพลงเก่าๆที่เธอนำมาร้องนะคะ Killing Me Softly with T Song นั่นเองค่ะการนาฬิกากับ45นาทีช่วงเช้าของวันทำงานเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้ข่าวสารบ้านเรานี่มีข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่หลายข่าวเลยทีเดียวซึ่งเวลาที่เราเสพข่าวนั้นเยอะๆบางคนนี่อยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปดูข่าวไปดูเยอะๆมากมายพฤติกรรมในการเสพข่าวร้ายอย่างต่อเนื่องและหยุดไม่ได้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้สุขภาพจิตของเราเครียดตามไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าการซึมเศร้าซึ่งจะมีผลต่อการนอนหลับของเราและการใช้ชีวิตแค่ถึงว่าก่อนนอนเนี่ยงดข่าวดราม่างดข่าวที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าถ้าเกิดใครที่ดูซีรีส์นะเน้นเลยแนะนำเลยหนังผีเอ่ยซีรีส์ผีหรือว่าจะเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเพราะมันจะหยุดดูไม่ได้และมันทำให้เราเครียดมันทำให้เราเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่ากลัวการตกข่าวแล้วก็รวมไปถึงหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ย IG TV ทุกอย่างก็จะดันข่าวเชิงลบมาให้เราได้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นควรอ่านอย่างพอเหมาะแล้วก็หากิจกรรมอื่นที่ช่วยในการผ่อนคลายร่วมด้วยก็จะดีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจดจำข่าวร้ายได้ดีกว่าข่าวดีได้สัมไปและกลัวตกข่าวสำคัญเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องประมาณนั้นนะคะและโซเชียลมีเดียก็มีอัลกอริทึมที่จะมักจะนำเสนอเนื้อหาด้านดราม่าหรือว่าข่าวร้ายบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทำให้เราเพิ่มความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวขาดสมาธิในการทำงานแล้วก็ละเลยความรับผิดชอบอื่นเพราะต้องการเสพข่าวนั่นเองวางบ้างก็ดีแล้วก็ที่สำคัญหาอย่างอื่นทำจะได้ทำให้เราไม่เครียดตามไปด้วยโฟกัสที่การทำงานของเราเช้านี้กันดีกว่านะคะและอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับการดูแลบ้านให้คุณสบายใจไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของบ้านคุณก็สามารถเลือกสินค้าที่เหมาะกับบ้านคุณได้กับ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณฝนมาแล้วค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยบ้านอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกเวนเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านที่พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วเพราะเรามาครบทุกตัวช่วยในการซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดค่ะซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปที่โกเปนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามสาขาฝางและที่สาขาลำพูนใกล้ๆแวะไปช็อปได้อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมและโปรโมชั่นใหม่ๆได้ที่ Facebook ของ Golden House ได้เลยนะคะ Golden House ยินดีให้บริการคุณกับการเลือกสินค้าที่ตรงใจและโดนทะลุสนามร่วมถ่ายผลของ FIFA World Cup 2026ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทเชียร์ทีมโปรดที่สุดเสียงแล้วมาลุ้นของรวมพิเศษจากโกเปนเฮาส์กันได้ทั้งเครื่องปรับอากาศตู้เย็นและคูปองแทนเงินสดนะคะสนใจก็อย่าลืมร่วมสนุกถ่ายผลกันได้ทางเว็บไซต์ของโกเปนเฮาส์เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโกเปนเฮาส์ได้ประกาศผลผู้โชคดี31กรกฎาคมนี้โกเปนเฮาส์ให้คุณได้สนุกสนานกับการเชียร์ฟุตบอลอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงงานของ Chevalo เพลงนี้บ้างHabit say hi ค่ะ

เวอร์ชันไหนก็น่าฟังทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังให้ช้อยมาบอกว่าเวอร์ชันไหนก็ได้ให้ดีเจเลือกให้พี่เตือนเลือกได้เวอร์ชันนี้มานะคะนี่คือเวอร์ชันของ Big Bang This Love ในเวอร์ชันนี้นะคะงานเก่าของ Maroon 5นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้แป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะคะได้เวลาของการทำงานกันในช่วงเช้าๆเหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวบ่ายเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมพร้อมกับเพลงเพราะซึ่งช่วงหมายนี้3ชั่วโมงนั่งกันแบบยาวๆจะมีทั้งเพลงไทยมีทั้งเพลงสากลแล้วก็มีทั้งเพลงของในสไตล์ของอีเช่นซองให้คุณได้ติดตามกันด้วยเช้านี้ก็ทำงานกันต่อเพิ่มพลังตอนเช้าเรียบร้อยทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็ไปกันต่อกับการทำงานในวันนี้เท่าที่ดูนี่มีความรู้สึกว่าครึ้มๆแล้วก็มีเมฆเยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อไปแต่ไม่ตกก็ดีเพราะว่าตกมาทีไรก็นั่นแหละผ้าก็ไม่แห้งช่วง2 วันที่ผ่านมานี้สักผ้านี่ดูฟ้าดูฝนตลอดบางคนนี่วิ่งเข้าวิ่งออกเก็บผ้ากันตลอดเลยทีเดียวเพราะว่าฝนตกมาก็ต้องเก็บผ้านั่นเองค่ะก็อากาศขอให้แดดแรงๆจะได้ผ้าแห้งๆหอมๆแดดกันไปนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ There is the love ถามหาความรักกันต่อกับ The Black Eyed Peas นะคะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนทั่วไทยรับมือฝนหนักก่อนฝนลดลง 17-19 กรกฎาคมนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 14-16 กรกฎาคมนี้ฝนยังกระจายไม่สม่ำเสมอยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคอีสานด้านตะวันออกและด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณเพชรบุรีประจวบระนองและพังงาและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงเป็นพิเศษในช่วง1-2 วันนี้อาจมีสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังส่วนบริเวณภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกและตอนล่างยังมีฝนน้อยส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่เพียงพอต่อความต้องการยังเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำส่วนช่วง 17-19 กรกฎาคมฝนลดลงและหายไปอีกช่วงในบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแต่ฝนยังเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและบางพื้นที่ด้านรับมรสุมจากนั้นยังพอมีข่าวดีว่าช่วง 20-28 กรกฎาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกช่วงในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคาดว่าจะมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านสถานการณ์ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ยังเป็นฝนตามฤดูมรสุมและร่องมรสุมระยะนี้ยังไม่มีพายุที่ก่อตัวใกล้บริเวณประเทศไทยแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้หรือบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งเป็นสภาวะปกติของช่วงฤดูฝนอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวลือที่เกิดขึ้นติดตามและอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิล ปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธ
12: อไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

ามก่อนนะครับจากซีรีส์บิคอนแล้วก็บ็อกซี่ฮะและนี่คือคุณจะชอบผมไหมครับแล้วก่อนหน้านู้นมีโฟร์ทนะฮะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากเจ้าขุนและแบ็คฮาร์ทกับแสนวิเศษครับวันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับ2569วันนี้ยังคงมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับดังนั้นประชาชนก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะซึ่งก็เป็นประกาศจากอุตุนิยมวิทยาที่จะมาบ่อยๆกันในช่วงนี้นะครับฝนตกประมาณ 60% นะส่วนวันศุกร์นี้นะฮะเตรียมชมครับคุณผู้ฟังสำหรับปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์นะฮะทางทิศตะวันตกนะฮะเริ่มประมาณ 1 ทุ่มตรงครับทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตนะฮะเชิญชวนนะครับไปดูสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์นะครับซึ่งสามารถสังเกตได้นะฮะในช่วงเวลาประมาณ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับบริเวณกลุ่มดาวสิงโตนะฮะก็สามารถสังเกตได้ว่าอยู่ใกล้ๆกันนะฮะน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ฟังก็มีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งข่าวปรากฏการณ์ใหญ่ๆนะฮะอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะฮะเวลาเราฟังข่าวเหล่านี้เนี่ยบางทีมันจิตตกนะฮะฟังแล้วแบบมันเศร้าอ่ะนะฮะหดหู่ด้วยนะฮะรู้สึกสะท้อนใจอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องจำเป็นดีท็อกซ์โดยการปิดการรับข่าวสารอะไรบางอย่างไปสักระยะหนึ่งนะฮะเพื่อฮีลใจตัวเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเนาะหลายอย่างเลยเดือนที่แล้วก็มีเดือนก่อนหน้านู้นก็มีนะฮะเป็นข่าวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับยังไงส่งกำลังใจให้คุณฟังทุกท่านด้วยนะ

จริงนะฮะเวลาเราพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยบางคนจะมีสเปคอยู่ในใจบางคนจะมีความคาดหวังอยู่แล้วว่าประมาณเนี้ยชอบนะฮะแต่สุดท้ายคนที่ไปอยู่เป็นคู่ชีวิตจริงๆเนี่ยอาจจะไปใช้แบบสเปคที่เราพูดถึงก็ได้จะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ากับเราได้ทุกเรื่องนะฮะยอมรับความเป็นตัวเราแล้วก็เราใช้ชีวิตด้วยกันนะฮะเป็นคู่ชีวิตไปจนตราบสิ้นนะฮะชีวิตนี้ไปเลยว่าอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือไม่คิดนะฮะไม่คิดว่าจะได้คนคนนี้มาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าอยู่ในความรู้สึกเลยเลยประมาณนี้แต่ว่าวันนึงก็รู้ตัวเองอีกทีว่าเออรักเธอไปแล้วนะครับลิปตาครับแล้วก็กดหน้านู้นพีพีและบิวกินนะฮะกับยอมนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของรอยรั่วรอยซึมนะฮะช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยอย่าลืมนะครับผู้ฟังรีบไปกันเลยที่ Global House นะครับให้คุณนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสภาพอากาศนะฮะโดยเฉพาะการซ่อมแซมอุดรอยรั่วต่างๆกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกการไม่ว่าจะเป็นซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวนะครับสีทาบ้านเครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายเลยทีเดียวครับพิเศษสุดนะฮะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับไปช็อปกันเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House นะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: นี่คือเรื่องราวความรักในตำนานนะครับจากยังโอมแล้วก็กวินดีนะฮะหรือกวินดูวานนะฮะก็เป็นเรื่องราวความรักในตำนานเหมือนกันนะฮะล่าสุดนี้นะฮะยายป๋อมแปมเปิดตัวแฟนแล้วนะฮะคุณผู้ฟังพร้อมเล่าความประทับใจครั้งแรกว่าอันนี้เป็นตำนานนะเขาบอกว่านะฮะต้องขอบอกว่ามีแฟนนี่ยายบอกแบบนี้นะฮะเธอคือเขาหล่อนะแล้วเขาก็เดินมาขอเบอร์ฉันแล้วฉันก็เห็นเขาปุ๊บฉันก็มั่นใจเลยว่าเขาคือโจร 100% เป็นไปได้ยังไงนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะพอเดทกันสักปั๊บนึงเนี่ยยายก็สารภาพรักนะฮะกับเขาบอกว่าตอนแรกที่เจอกันเนี่ยฉันคิดว่าเธอเป็นโจรนะฮะแล้วก็แฟนของยายป๋อมแปมก็บอกว่าฉันก็นึกว่าเธอติดยาเรียกว่าสินเสมอกันสุดๆนี่คือความรักในตำนานมากๆนะฮะนี่เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในเหมือนวันสแตนด์อัพไมค์เหมือนในช่วงที่เหมือนกับยายเขาอะไรเนี่ยเหมือนอะไรนะสแตนด์อัพอะนะฮะก็คือเดี่ยวไมโครโฟนในประมาณนี้ของคุณยายเองนั่นแหละครับก็เล่าเรื่องความรักให้ฟังว่าเขาเปิดตัวแล้วนะประมาณนี้นะฮะเอาละครับในช่วงนี้นะอย่าปล่อยให้ความเมื่อยครับมาขัดจังหวะคุณกันละกันพาคุณครับไปพบกับฟลานิลนะฮะครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษครับที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตนะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะครับใครที่มีอาการปวดนะฮะข้อนะฮะปวดไหล่ปวดหลังนั่งทำงานตั้งแต่เช้านะฮะสามารถใช้ฟลานิลช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะครับเพียงแค่คุณนะฮะทาและก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อนะฮะฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขนะฮะดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับมีฟลานิลติดบ้านหรือติดกระเป๋าไว้นะครับครีมเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

ก็จริงเลยนะครับคุณผู้ฟังความรักมันเริ่มจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆก่อร่างสร้างตัวประสานความรู้สึกจนเป็นความรักที่ยืนยงยาวนานนะฮะก็แค่รักทีละน้อยแล้วก็รักนานๆนะครับทีละน้อยจากเฮิร์สนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะอยากให้คุณเนี่ยไม่ได้รักน้อยๆครับแต่ให้รักเยอะๆแล้วก็ชอบมากๆด้วยครับสำหรับ MG Urban นะฮะวันนี้น้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะฮะเปิดตัวแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยหลายคนชอบนะฮะเห็นตัวอย่างแล้วครับแต่ว่าอยากจะไปเจอตัวจริงแวะไปกันได้ที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะครับใครที่ชอบรถดีไซน์แบบน่ารักน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมขับง่ายก็ต้องยกให้กับ MG Urban นะฮะเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ช่วยการขับขี่นะครับส่วนห้องโดยสารในกว้างสะดวกสบายครับพร้อมเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยนะและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จนะฮะคุณผู้ฟังบอกเลยนะฮะว่าชาร์จ1ครั้งเต็มๆเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง

530กิโลเมตรไกลนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญนะฮะการบริการและการขายเนี่ยคุณสบายใจได้ไปจังหวัดไหนที่ไหนครบนะฮะคุณผู้ฟังครับกับศูนย์บริการที่มีทั่วประเทศมากถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปเจอ MG Urban ตัวจริงที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ทุกโชว์รูมนะครับมีให้คุณได้ไปทดลองขับนะครับรวมไปถึงพร้อมส่งมอบด้วย MG Urban นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศแล้วไปเจอกันนะฮะ

พิมพ์ทิตินะครับแล้วนี่คือถ้ารู้ว่าแพ้จะไม่เปิดแชทแกดูเลยก็จริงนะคุณผู้ฟังเพราะเปิดทีไรเนี่ยแพ้ใจตัวเองทุกทีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แพ้ครับอาการปวดนะฮะโดยเฉพาะปวดหัวนะฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดแบบรุนแรงเฉียบพลันนะฮะให้ระมัดระวังเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองนะครับการปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันนะฮะอย่างนิ่งนอนใจในคุณผู้ฟังอาจจะไม่ใช่แค่ไมเกรนก็ได้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของหลอดเลือดสมองโป่งพองที่อาจจะแตกและเป็นอันตรายต่อถึงชีวิตได้นะครับคุณผู้ฟังฮะซึ่งอาการนี้นอกเหนือจากอาการปวดหัวแบบเฉียบพลันแล้วจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นคลื่นไส้อาเจียนหมดสติคอแข็งนะครับเหล่านี้แล้วควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะการวินิจฉัยและการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตัวเองมีภาวะผิดปกตินะครับรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อการรักษาให้เร็วแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยนะครับวันนี้ที่ศูนย์หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลานาพร้อมตรวจวินิจฉัยโรคปวดหัวด้วยเทคโนโลยี CT สแกนและ MRI นะครับให้สามารถให้การรักษาโรคทางสมองด้วยเทคโนโลยีสายศูนย์หลอดเลือดสมองแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่052134777นะครับที่โรงพยาบาลลานานั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเอาละได้เวลาไปเบรกแล้วครับหูฟังต้นชั่วโมงนะฮะชั่วโมงหน้าส่งต่อเพลงช้าเหมือนเดิม3เพลงนี้ครับ Coming up next

0: Don't go anywhere
1: เตรียมซับน้ำตากันต่อในชั่วโมงหน้านะฮะตั้งแต่ซ่อนหาครับ Tattoo Color ตามมาที่ Salty Salmon กับเท่าเราบังเอิญได้พบกันและไปปิดท้ายที่อิงวรันธรกับจำไว้แป๊บเดียวครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาฮะ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติ UN's International Maritime Organization คัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวเบ้าเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทา างเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
14: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

กเสียใจมากนะฮะจำไว้ว่าเขาไม่เอาฮะน้องอิงวรันธรนะครับจำไว้ครับก่อนหน้านู้นถ้าเราบังเอิญได้พบกันจากSalty Salmonนะฮะแล้วก็ซ่อนหาจากTattoo Colorนะครับ11โมงอีกประมาณ20นาทีนะฮะคุณผู้ฟังใกล้จะเที่ยงแบบนี้อากาศเริ่มร้อนนะฮะอยากได้อะไรฉ่ำๆเย็นๆโดยเฉพาะความเย็นจากเครื่องดื่มนะฮะช่วงนี้นะฮะเรื่องของการทานน้ำส้มนะฮะน้ำส้มคั้นสดๆในช่วงบ่ายๆเนี่ยมันดีมากนะคุณผู้ฟังทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้โลกเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะล่าสุดเขาไปเจอโรงงานเถื่อนนะครับผลิตน้ำส้มปลอมอีกแล้วผู้ฟังนะฮะล่าสุดที่มีตำรวจไปทลายนะฮะโรงงานเถื่อนแถวย่านอ่อนนุชนะครับที่ลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากจีนที่ไร้อย.กว่า2ตันเลยทีเดียวนะครับโดยลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศไม่ผ่านอย.ไม่เสียภาษีครับมาผสมกับน้ำส้มบรรจุขวดพร้อมขายนะฮะยึดของกลางมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าทำเอาหลายคนเนี่ยคิดหนักเหมือนกันว่าน้ำขวดส้มที่กินอยู่เนี่ยอาจจะมาจากโรงงานนี้นะครับคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ามีเคสล่าสุดเนี่ยมีลูกชายของผู้เสียหายท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะดื่มน้ำส้มนี้เข้าไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงนะครับมีผื่นขึ้นทั้งตัวทั้งที่เคยกินน้ำส้มมาก่อนแต่ไม่เคยมีอาการแพ้นะฮะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับจนต้องรีบเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็สันนิษฐานว่าในน้ำส้มเนี่ยอาจจะมีสารเคมีอะไรบางอย่างทำให้เกิดอาการแพ้นะครับพอหลังจากมีข่าวนะฮะที่ตำรวจบุกจับเกล็ดน้ำส้มเถื่อนจากจีนนะฮะแน่นอนครับคุณแม่ท่านนี้ก็ได้ร้องออกขึ้นมาทันทีนะฮะว่าอาจจะเป็นน้ำส้มที่มีเกล็ดส้มกระป๋องปลอมหรือว่าเกล็ดน้ำส้มเถื่อนเนี่ยนะฮะอยู่ในนั้นก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามักจะพบการลักลอบผลิตแล้วก็เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งว่าไม่ได้ผลิตมาจากเกล็ดส้มหรือผลส้มแท้ๆนะฮะแต่เกิดจากการใช้เคมีสังเคราะห์แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือการใช้สารเคมีทำมาเป็นเจลเม็ดๆฮะแล้วก็เป็นแบบในการปรับปรุงรูปร่างให้มันคล้ายเกล็ดส้มนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยนะฮะให้มีความคล้ายๆกับส้มนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนผสมหลักที่พบในเกล็ดส้มเถื่อนเนี่ยก็จะมีประเภทโซเดียมอัลจิเนตนะฮะแล้วก็แคลเซียมคลอไรด์นะฮะซึ่งมีผลต่อร่างกายพอสมควรนะครับดังนั้นใครจะทานน้ำส้มหรือซื้อน้ำส้มเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะรู้ที่มาที่ไปไปเลือกร้านที่คั้นน้ำส้มสดๆต่อหน้าเราเลยคุณผู้ฟังนะฮะเอาต่อหน้าเลยหรือว่าร้านที่เขาทำแล้วทำเป็นกระป๋องวันต่อวันนะฮะเป็นขวดก็ได้อาจที่เขาวางอยู่ในแบบอยู่ในแช่อยู่ในน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็คั้นสดแล้วก็บรรจุลงในขวดอันนั้นก็พอโอเคนะคือส้มสดแน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังแต่ถ้าไปซื้อจากที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแถมไม่มีฉลากใดๆก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะฮะ

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้เลือกเพลงที่ค่อนข้างเก่ามากๆเลยคนเขียนไว้ตั้งแต่ปี1926นะคะเป็นคนเขียนเพลงมือทองในยุคนั้นแล้วก็เขียนเพลงฮิตไว้มากมายหลายร้อยเพลงนะคะที่ถูกนำมาคัฟเวอร์มากที่สุดก็คือเพลงที่จะเลือกให้ฟังวันนี้นะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Someone to Watch Over You Over Me นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเท่าที่ถูกบันทึกมาพอจะจำได้ปี1980นี่เองสิงก็นำมาคัฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งตามแบบฉบับของเขาเองซึ่งคนยุคใหม่ฟังแล้วก็บอกว่าชอบมากนะคะซึ่งเพลงนี้นิยมเอามาร้องในสไตล์แจ๊สส่วนมากเลยนะคะ Someone to Watch Over Me เขียนโดยจอร์จเกิร์ชวินกับไอราเกิร์ชวินสองคนพี่น้องจอร์จเกิร์ชวินนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆตั้งแต่เขียนเพลงที่เกี่ยวกับหน้าร้อนแล้วก็ถูกคัฟเวอร์มากที่สุดนะคะเพลงที่ว่านั้นก็เป็นเพลงไม่ใช่ A Summer Place นะคะเป็นเพลงที่ร้องในสไตล์แจ๊สค่อนข้างจะเยอะนะคะThe Long Hot Summer นะคะแล้วก็เพลงที่ Butterfold ก็นำไปขับร้องด้วยนะคะเพลงที่พูดถึงหน้าร้อนว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเพลงรักที่อ้อยซ้อยแล้วก็น่าสงสารมากๆนะคะฟังซิงร้องนะคะกับเพลง Someone to Watch Over Me Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
7: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระซึ่งก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายทยอยนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังทุกวันเลยค่ะวันนี้จะพูดถึงไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรือน้ำเสียงว่ารังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจนนอกหน้าแม้จะรู้สึกว่าไม่ชอบสิ่งนั้นจริงๆก็ไม่ควรจะทำเสียงไม่ชอบหรือแสดงสีหน้ารังเกียจออกมาบางคนชอบร้องยี้หรือทำสีหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนมีตัวไส้เดือนมาถูกตัวนะคะคนเห็นเข้าจะรู้สึกว่าคุณไม่ควบคุมอารมณ์เลยนะคะเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ไม่น่ารักถูกตามใจเสียจนเคยตัวบางสิ่งที่คุณรังเกียจคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกรังเกียจเลยก็ได้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนน่าขบขันและอารมณ์ตื้นจริงๆ Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วย Selena Jones กับเพลง You Don't Bring Me Flowers เพลงที่2เป็นเพลงของ Barbara Streisand และ Andy Gibbs นะคะเพลง Cutie ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ Robert John Sad Eyes นะคะเพลงเพราะทั้ง3เพลงเลยค่ะ

ผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะทุกเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมง1ชั่วโมงตอนเบรกมื้อเที่ยงเราจะมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังกันค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันค่ะวันนี้มีโคดีๆส่งท้ายรายการก่อนร่ำลากันไปนะคะอย่าคิดว่าการเสียท่าเป็นความพ่ายแพ้แต่เป็นโอกาสที่จะเปิดใจไว้สารฝันครั้งใหม่ Beautiful Sound ไปก่อนค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยขอเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นจากสหรัฐนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐเปิดไต่สวนคู่ค้า60ประเทศรวมถึงไทยตามมาตรา301กฎหมายการค้าประเด็นนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับและประกาศผลไต่สวนขั้นต้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายน69โดยเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5ว่าสหรัฐได้เปิดให้ทุกประเทศที่ถูกกล่าวหาส่งเอกสารหลักฐานข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นอัตราภาษีที่เหมาะสมรายการสินค้าที่ควรเพิ่มถอดออกความเหมาะสมของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีภายในวันที่6กรกฎาคม69ซึ่งไทยได้ส่งไปแล้วสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันที่7กรกฎาคม69สหรัฐจะเริ่มต้นรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและภายใน5วันหลังจากสิ้นสุดรับฟังความเห็นสาธารณะจะเปิดให้ส่งข้อโต้แย้งโดยคาดว่าจะประกาศผลการไต่สวนขั้นที่สุดภายในเดือนกรกฎาคมนี้หรือก่อนวันที่24กรกฎาคมที่การเก็บภาษีจากคู่ค้าทั่วโลกอัตราร้อยละ10ตามมาตรา122จะสิ้นสุดลงเพื่อให้การเก็บภาษีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สหรัฐจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับเช่นเดียวกับจีนญี่ปุ่นเวียดนามอินเดียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์สิงคโปร์เป็นต้นและเก็บภาษีร้อยละ 12.5 อย่างไรก็ตามภาคเอกชนไทยยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้ใช้แรงงานบังคับและไทยอยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างพรบส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเพื่อยกระดับภาคธุรกิจให้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงานบังคับเราอยากให้ปรับลดภาษีที่เก็บจากไทยลงต่ำกว่าร้อยละ 12.5 แต่น่าจะมีความหวังน้อยนอกจากนี้ไทยยังได้ขอเพิ่มรายการสินค้าที่สหรัฐจะยกเว้นจัดเก็บภาษีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรและอาหารชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเช่นเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเป็นต้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai RadioNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
10: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 92 Chiang Mai.

รายงานตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาเจอกันค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของเราพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมเลยนะคะกับบ่ายของวันนี้วันอังคาร14กรกฎาคม2569เริ่มต้นกับเพลงสากลเหมือนเพลงแรกพี่เตือนเปิดแล้วใส่เพลงผิดหรือเปล่าจริงๆตั้งใจจะเปิดงานของคาลัมกับ7 years นะคะไปเปิดงานของ Taylor Swift ไปเฉยเลยคุณผู้ฟังกับ Father Finger นั่นเองค่ะแล้วก็ปรับโหมดทันหรือเปล่าเอชรันกับ Thinking Out Loud เพลงช้าเพลงนี้นะคะบ๊ายบายฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมกับข่าวนี้เชิญชวนสำหรับใครที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมาร่วมแรงร่วมใจทำบุญด้วยการบริจาคเลือดกันดีกว่าค่ะขอบริจาคขอรับบริจาคเลือดกลุ่ม B ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดโดยด่วนนะโดยต้องการใช้เลือดกลุ่ม B เป็นจำนวนมากเลยหรือหากเป็นเลือดกลุ่มอื่นก็สามารถที่จะบริจาคเพื่อทดแทนเข้าคลังเลือดได้ค่ะรายละเอียดในการบริจาคผู้รับเลือดก็คือคุณวัชรีทรงพลนพจรนะคะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าสวนดอกและสามารถบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคาร4พาร์ทหรือบริจาคที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10สภากาชาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำเลยสำหรับท่านที่ต้องการที่จะไปบริจาคเลือดตอนที่บริจาคขอระบุสิทธิ์ให้กับผู้รับก็คือคุณวัชรีทรงพลนพจรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอบพระคุณน้ำใจงามๆจากทุกท่านด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเชลลี่พุชเพลงนี้บ้างและเคนนี่จีสกับใครค่ะ

อาริซาวูดค่ะเพลงนี้ 24/7 นะคะก่อนหน้านั้นมีลูคัสกับ7 years และลูแล้วก็ชิลลี่พูดรวมไปถึงเคนนี่จีกับคลายด้วยค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ29นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันอังคารนะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ3บัวกันด้วยเข้าครัวทีไรต้องมี3บัวนะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สุดแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับการทำเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของ

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the music

Don't go back in breaking my heart เนี่ยคุณจะฟังกันจาก Backstreet Boy ก่อนนั้นมี James Arthur ค่ะกับ A Thousand Years ในวันชนี้หลายคนบอกว่าฟังเวอร์ชันนี้แล้วเหมือนจะขาดใจอย่าเพิ่งขาดเขาเสียงดีอยู่นะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะฟังเวอร์ชันแปลกๆบ้างบ่ายโมงกับ44นาทีค่ะคุณฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการเดินทางหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆที่ยังไม่เคยไปกันบ้างดีกว่าค่ะบอกว่าที่เที่ยวในเมืองไทยเยอะแยะมากมายและที่เที่ยวเชียงใหม่ก็เยอะมากๆเชื่อว่าไปไม่ครบไปไม่หมดแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแผนในการเที่ยวกันแบบว่าสัปดาห์นี้ไปแม่ริมสัปดาห์นี้ไปโซนของสันกำแพงสันกำแพงก็มีที่เที่ยวเยอะไปโซนดอยสะเก็ดไปแถวๆสะเมิงหางดงคือทุกที่มีที่เที่ยวหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางเที่ยวสบายใจเหนื่อยจากการทำงานก็เที่ยวนี่แหละหิวใจได้ดีมากๆนะคะคุณได้เป็นเจ้าของกันกับความสวยใหม่ล่าสุดที่รอคุณอยู่กับ Land Cruiser FJ ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณและได้ครอบครองแล้ววันนี้นะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care และเฉพาะ Toyota Leasing ด้วยค่ะส่วนทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบไหนสไตล์ไหนก็ได้หมดเลยทีเดียวจะเป็น Explorer จะเป็น Unique หรือจะเป็น Journey นะคะและพิเศษสุดจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับโชคสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันมูลค่าทั้งสิ้น470ล้านบาทค่ะระยะเวลาของกิจกรรมวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้นัดหมายในการรับบริการและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์ค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสัน

Greeting Love ค่ะคุณฟังงานเก่าของ Lena Lewis เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีงานของ The Camry กับ Zombie นั่นเองค่ะคุณฟังปลุกกระแสความเป็นชาวร็อกไม่ได้เต็มที่จริงๆนะคะหลายคนต้องไปตามดูน้องเนเน่จะรู้ว่าเธอเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนไทยในช่วงนี้ที่ได้เห็นคนเก่งๆเปล่งประกายบ้างนั่นเองนะคะบ่ายโมงกับ56นาทีแป๊บเดียวจะบ่ายสองและตอนนี้แดดเริ่มมาหลังจากที่ครึ้มกันไปมีลมมาบ้างเล็กน้อยมีเมฆมามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาละเดี๋ยวฝนจะตกละแต่ตอนนี้คือแดดจัดเต็มทุกพื้นที่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังอากาศในแต่ละวันแต่ละช่วงแตกต่างกันเลยทีเดียวดูแลสุขภาพอย่าให้ตัวเองป่วยแล้วกันค่ะเพราะว่าตัวนี้มีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของงานเพราะว่าเป็นช่วงประมาณจะกลางเดือนอีกต่างหากด้วยงานก็จะเยอะแยะมากมายถ้าไม่สบายตอนนี้เดี๋ยวมาทำงานไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินพาตัวเองไปเที่ยวกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยพร้อมเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะไปพร้อมกับเพลงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ตื่นตั้งเพลงนี้ไว้งานของโมฮัมบีเพลงนี้กับโคโคนัททรีขอฟังเพลงสนุกสักเพลงหนึ่งกันเพลงสนุกในที่นี้คือเพลงแดนซ์อะไรประมาณเนี้ยนะปลุกตัวเองด้วยปลุกคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวเจอกันบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุลูกที่11ก่อตัวขึ้นแล้วชื่อไห่ฉินคาดอายุสั้นสลายตัวไวศูนย์ติดตามพายุฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุโซนร้อนไห่ฉินซึ่งได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตั้งโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆบริเวณตอนเหนือของเกาะยับในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยพายุยังคงมีความรุนแรงเท่าเดิมและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงก่อนสลายตัวภายในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงการประเมินล่าสุดระบุว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพายุจะมีความรุนแรงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วโดยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยพื้นที่ชายฝั่งและไม่มีพื้นที่ใดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุไห่เฉินยังมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์การหมุนเวียนของลมบริเวณผิวพื้นยังค่อนข้างกว้างและไม่ชัดเจนขณะที่กลุ่มเมฆฝนและพายุฝนฟ้าคะนองกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันตกของศูนย์กลางพายุเป็นหลักทำให้ระบบโดยรวมยังไม่แข็งแรงแม้ว่าความเร็วลมจะอยู่ในเกณฑ์พายุโซนร้านก็ตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศชี้ว่าพายุจะเผชิญกับอิทธิพลของอากาศแห้งจากความกดอากาศสูงเหนือประเทศจีนประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำในระดับกลางถึงระดับบนของบรรยากาศที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาจากทางเหนือส่งผลให้เกิดแรงเฉือนลมในระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พายุอ่อนกำลังและสลายตัวอย่างรวดเร็วจากการประเมินล่าสุดพายุโซนร้อนไห่เฉินไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งหรือแผ่นดินในระยะนี้และคาดว่าจะสลายตัวเหนือมหาสมุทรภายในช่วงกลางสัปดาห์นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อย เพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

ใจว่าเขาไม่เอาเขาไม่รักเขาไม่สนใจเขามองข้ามเราไปแล้วก็ต้องกลับมารักตัวเองนะคะอิงวรันธรเพลงนี้กับขนมจีนนั่นเองค่ะในตำนานที่เรารู้จักกันดีของคามิกาเซ่นะคะขอบคุณที่ทิ้งกันเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย 2:16 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้เชียงใหม่เรามีการปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นับถอยหลังอีกประมาณ20กว่าวันเชียงใหม่เราเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินมรดกโลกนะคะนับถอยหลังอีกประมาณ20วันค่ะก่อนที่คณะผู้แทนจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็ประเมินแหล่งมรดกวัฒนธรรมทั้ง8แห่งของเชียงใหม่ล่าสุดก็มีจุดต่างๆรอบเมืองมีการเร่งทำความสะอาดปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามให้พร้อมกับการตรวจประเมินในระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้และจะมีการประกาศผลภายในปี70นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็หลายจุดนะก็ปรับปรุงให้มันดูดีสะอาดสะอ้านอะไรประมาณนี้จุดนึงที่มีการปรับแน่นอนคือที่สวนบวกหาดเขาบอกว่าโฉมใหม่นี่กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายของหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทั้งคนไทยบางคนตื่นเช้าไปไทชิบ้าง

ออกกำลังกายไปวิ่งซึ่งถนนเนี่ยถูกปรับให้เป็นลู่วิ่งที่นุ่มเท้าทำให้การวิ่งแสนสบายเปิดให้บริการแล้วด้วยค่ะใครที่สนใจก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายพาเด็กๆไปเล่นกันมีสนามเด็กเล่นของเด็กๆด้วยแล้วก็มีการถอดรั้วเหล็กดัดออกส่วนจึงโปร่งโล่งสบายตานี่ไม่ได้ผ่านนานมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครผ่านไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ออกกำลังกายใจกลางเมืองเชียงใหม่และก็บริเวณรอบในคูเมืองเชียงใหม่หรือบางคนก็จะ move ไปแถวๆอบจก็ได้นะส่วนรถไฟก็น่าไปแล้วก็หลายๆจุดเลยทีเดียวส่วนสาธารณะในเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะๆมากมายทีเดียวแต่ปัญหาหนึ่งไม่รู้ว่ามรดกโลกจะได้ไหมก็คือ homeless หรือว่าในส่วนของคนเร่ร่อนเยอะมากๆจริงคุณผู้ฟังก็บอกว่ามีทุกที่ทุกประตูเลยก็ว่าได้แล้วก็ในส่วนของประตูท่าแพนี่เยอะมากเลยทีเดียวนอนข้างคูเมืองกันเยอะเลยนะคะล่าสุดคือไม่ได้มีเฉพาะแต่คนไทยมีชาวต่างชาติมีฝรั่งมีหลายๆคนที่เป็นโฮมเลสหรือว่าเป็นคนไร้บ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบกับบ้านเรามากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือความสกปรกเนี่ยมาแน่นอนทีเดียวนะคะEnjoy Play ค่ะวันที่ออนแอร์อะคูสติกเวอร์ชันค่ะ

0: รอทั้งคู่โชคดีนะคะเหนือสิ่งอื่นใดให้เราโชคดีในทุกวัน
1: ขอให้เราถึงคู่โชคดี
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพนะคะจะโชคดีเรื่องสุขภาพก็ต้องเทคแคร์ดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมในการเช็คสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเสมอๆนะคะเจ็บป่วยไม่สบายใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะมีทั้งการดูแลสุขภาพในส่วนการรักษาโรคทั่วไปค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของประกันสังคมนะคะแล้วก็บริษัทประกันต่างๆสิทธิ์ของข้าราชการก็ใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะหรือว่าต้องการที่จะเช็คอัพสุขภาพประจำปีจะได้ตรวจให้ละเอียดยิ่งขึ้นอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยตรวจมาใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายคุณหมอในการดูแลสุขภาพได้0532000002พิกัดของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะใครๆก็ใกล้หมออัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของวานแอนด์ดอฟเพลงนี้บ้าง

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ไว้เพื่อเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะเนี่ยจับปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมซ้ายจะว่าไปไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็พอทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะก่อนในนั้นมีงานของเคลียร์แล้วก็แบงค์ค่ะกับตัวร้ายบางทีเราก็อาจจะมีตัวร้ายแฝงอยู่ในตัวเราเองก็ได้นะมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่เราต้องร้ายบ้างแหละใครจะเป็นคนใจดีเป็นคนแบบเป็นคนใจดีตลอดเวลามันก็ยากอยู่มันต้องมีร้ายนิดนึงตัวร้ายออกมาทีไรนี่แตกกระเจิงกันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ46นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะตัวร้ายจะมาตอนที่ขับรถเชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นคนใจเย็นเนี่ยลองไปขับรถก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าความใจเย็นมันไม่มีอยู่จริงมันต้องมีนี่ขนาดเป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้ขับรถนะก็คือจะนั่งข้างๆตลอดเลยแต่พอได้ขับรถเองเนี่ยแหมมันก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนขับรถสมัยนี้มันถึงมีพฤติกรรมแปลกๆเยอะแยะมากมายทีเดียวโดยเฉพาะตามจุดทางร่วมทำแยกต่างๆในบ้านเรานะคะสัญญาณฟงสัญญาณไฟหรือว่าจะเป็นป้ายต่างๆนานานี้ก็ไม่ค่อยจะเคารพกันอย่าลืมนะตอนนี้เขามีกล้องตรวจจับเรียบร้อยถ้าเกิดคุณฝ่าฝืนฝ่าไฟแดงคุณอาจจะเจอจดหมายรักไปถึงบ้านได้เลยระมัดระวังกันด้วยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงแยกต่างๆในเชียงใหม่เคยไหมคะที่เวลาเราพูดถึงแยกนนแยกนี้จริงๆเขามีชื่อแยกนะเขาจะมีป้ายบอกว่าแยกนี้ชื่ออะไรแยกนี้ชื่ออะไรแต่ว่าเราจะใช้ความคุ้นเคยของตัวเราเองอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดแยกหนองประทีปแยกหนองประทีปหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดบอกแยกปอยหลวงถึงแม้ว่าโรงแรมปอยหลวงจะไม่อยู่แล้วแต่เรารู้จักกันดีในนามของแยกปอยหลวงนั่นคือจุดของแยกหนองประทีปนะแยกสารเด็กตอนนี้อาจจะกลายเป็นแยกเซนเฟสแต่ว่าถ้าเกิดแยกสารเด็กก็ยังรู้อยู่อะแยกเซนเฟสยิ่งรู้ไปใหญ่เลยแยกฝาห้ามใกล้ๆพี่เตือนค่ะบอกใครก็ไม่ค่อยจะรู้จักบอกว่าแยกฟ้าห้ามนะหรือว่าแยกแม่โจ้ไม่รู้บอกแยกเทพปัญญานี่อ๋อเลยนะแยกรินคำก็กลายเป็นแยกแม่ย่าไปซะแล้วนะฮะแยกหนองจอมก็เป็นแยกลิขิตชีวันนั่นเองค่ะคุณฟังแต่ชื่อเขาจริงๆคือแยกหนองจอมแยกแอร์พอร์ตก็คือโรบินสันไปแล้วตอนนี้แยกแสงตะวันแม้โรงภาพยนตร์แสงตะวันจะไม่มีแต่เราจะรู้จักกันในดีในนามของแยกแสงตะวันนั่นคือแยกพันทิพย์นะคุณฟังแยกต้นแก่นนะคะก็คือแยกหนองควายอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแยกอย่างเช่นแยกสีบัวเงินพัฒนาก็คือแยกพรอมนะคะพรอมินาราแล้วก็แยกอุปคุตก็คือแยกพุทธสถานนั่นเองค่ะแต่ละชื่อแต่ละที่นี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนเชียงใหม่จริงบางทีอาจจะมีแอบงงบ้างเล็กน้อยแต่ชื่อไหนๆก็แล้วแต่ก็เราสามารถเซิร์ชเจอใน Google ได้สมัยนี้ไม่ต้องกลัวหลงทางค่ะคุณผู้ฟังแต่ดูขับรถไปและดูแมปไปดูแผนที่ไปก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะเอาที่เราคุ้นเคยเอาที่เราโอเคดีกว่านะคะริสาเพลงนี้กับ My Daisy ค่ะ

ความอ่อนช้อยและเมียดละไมผลิบานทั้งใจนะคะเสียงของบิวมีเลยค่ะได้เดี๋ยวฟังแล้วก็ HA7 มาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยผลิบานทั้งใจแบ่งบานไปในช่วงของกรีนซีซั่นที่ต้นมงต้นไม้ได้น้ำนี่สดชื่นจริงๆมองไปทางไหนก็เขียวแตกต่างจากช่วงของฤดูร้อนไปทางไหนมองไปทางไหนก็สีน้ำตาลสีฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวช่วงนี้ก็ค่อนข้างสดใสมากๆนะคะริสานริสากับ My Daisy ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเรากับคนส่งท้ายกันด้วยกับ How You Week กันด้วยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดเราก็อยากสวยได้กับวิกผมสวยซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613 ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ยินดีให้บริการเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ดูรีวิวได้ค่ะเพื่อความมั่นใจบางทีรีวิวก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวซึ่งหลายคนกลับไปพร้อมความสวยและความมั่นใจเพราะได้วิกผมในแบบที่คุณต้องการเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiYouWig ได้ HIYOUWIGS กับ HiYouWig นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนในเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3และไวมากๆเลยทีเดียวนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Min Band เพลงนี้เราไม่รักกันตอนไหน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรายละเอียดไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐช่วยจ่ายพื้นที่ขายฟรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมกว่า500รายและได้คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการมากกว่า100แบรนด์ด้านนายณพินทร์ ฝีสภพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้จัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์โดยรัฐจะช่วยออกค่าแพ็กเกจ 50% ของมูลค่าแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับธุรกิจที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ 10,000 รายหรือ 10,000 ครอบครัวทำให้ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีหลุดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทั้งหมดและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในระยะยาวรัฐบาลยังตั้งเป้าหมายผลักดันให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้นโดยต้องการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ของภาค SME จากปัจจุบันประมาณ 35% เป็น 40% ภายใน4ปีซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus จึงถือเป็นมาตรการที่ไม่ได้ช่วยเพียงลดต้นทุนการลงทุนแต่ยังสร้างระบบสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินอุดหนุนแหล่งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและการเชื่อมโยงเข้าสู่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและช่วยขยายฐานผู้ประกอบการ SME ของประเทศในระยะยาวผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th หรือ line oa@franchisedbd+ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทร02-547-5953 02-547-5955และ call center 1570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมอง มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92 Chiang Mai Radio

็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการทำงานช่วงบ่ายๆใกล้4โมงเย็นแล้วนะคะใกล้ถึงเวลาจะเลิกงานกันแล้วล่ะไปนะเหมือนการผ่านไปวันนึงนี่ทำโน่นทำนี่แป๊บเดียวจะหมดวันนี่แล้วนะคะงั้นจะเคยเพลงนี้บ้างกับทีละน้อยค่ะ

องแปลกใจไปว่าทำไมบางคำฟังไม่รู้เรื่องมีภาษาจีนด้วยนะเพลงนี้เธอเหมาะกับฉันค่ะกันจากซาร่าและเจสมายนะคะก่อนในนั้นมีพิกซี่ด้วยกับเพลงประจำวันและงานของเธอกับทีละน้อยสะสมความรักความสุขกันไปทีละเล็กทีละน้อยใบ3กับ30นาทีค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่สะสมความสุขให้คุณได้เลือกรถที่ตรงใจและถูกใจใช้บริการได้ชอบรถแบบไหนสไตล์ไหนเราก็มีครบเลยค่ะคันใหญ่ใหม่ล่าสุดก็ต้อง Land Cruiser FJ หรือว่าจะเป็น Fortuner Leader นะคะและความน่ารักการเดินทางอย่างสบายและเป็นเจ้าของได้ง่ายก็ต้องยกให้ Yaris Active ของเราผ่อนถูกต้อง Toyota เชียงใหม่ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทฟรีประกันภัยชั้น1จองเลยค่ะเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆมากมายทุกรูปแบบการเดินทางเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ Toyotaฟูลฟิลดีลสุดคุ้มก็รอคุณอยู่เช่นกันค่ะพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์นะคะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่าทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทนะคะสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกรถที่ตรงใจกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่พร้อมกับเวลาหลังกันขายสบายใจแน่นอนกับทีมช่างและอะไหล่แท้แบบ 100% เลยทีเดียวค่ะรับรองว่าคุณขับรถของคุณได้อีกนานๆเลยทีเดียวนะคะสนใจใช้บริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะหญิงวรันธรค่ะคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

ลูกกระซึมเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Fly Up นะคะก่อนหน้านั้นมีชินโมจาก Ghost Doctor Fly Away ค่ะก็บินกันไปบ่าย3กับ45นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ความครึ้มช่วงเช้าหายไปหมดแล้วตอนนี้แดดแรงสุดๆไปเลยนะคะแต่ก็ดีค่ะฝนไม่ตกแล้วก็ใกล้เวลาของการเลิกงานช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าถนนแลดูจะโล่งๆบางเส้นทางก็เป็นเพราะว่าน้องๆมีการสอบกลางภาคนั่นเองค่ะแต่สัปดาห์หน้าเชื่อว่าคงจะเข้าสู่โหมดปกติรถเยอะทั้งเช้าและเย็นเหมือนเดิมนะคะLove is 16 top count.

เต้นกระแทกใจดังเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเหมือนท่ายกออกของใบเตยอาสยามเมื่อหลายปีก่อนก็มีการเปรียบเทียบกันด้วยนะว่าแบบท่าเดียวเลยมันหนักอกก็เลยต้องยกออกเลยมานี้นะท่ายกอกแล้วกันค่ะเอทิสเพลงนี้กับแบดซูเปอร์จูเนียร์ก่อนนั้นด้วยกับอิชิวเพลงเก่าและทินท็อปกับ Love Is นะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะจะ 4:00 น.นี่ต่างหากด้วยขอบคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงชิลๆกันไปหลากหลายสไตล์ทั้งเพลงไทยทั้งเพลงสากลแล้วก็รวมไปถึงเอเชียนซองกันด้วยค่ะและเดี๋ยวตอนนี้ชั่วโมงหน้าได้เวลาติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจไปกันต่อกับรายการ Mass FM กันละกันนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้เดี๋ยวนะเลือกเพลงเบาๆให้ฟังส่งท้ายละกันค่ะจะได้ไม่มือหวาเกินไป Perhaps Love เพลงนี้กับน้ำและชีสนะคะจังหวะเบาเลยทันทีทันใดเจอกัน 5:00 น.ค่ะ

0: Channel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: Khun kaplang fan, Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness,
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
1: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซา
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันวันนี้ปริมาณฝนก็ยังเท่าเดิมประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมีการพยากรณ์ล่วงหน้านะคะศุกร์เสาร์นี้ปริมาณฝนจะลดลงเหลือเพียง 40% ของพื้นที่อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ยังคงมีปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทฉุกคิดในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเตรียมตัวตั้งรับและป้องกันเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยMass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้นะคะพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจหนึ่งในวาทะทองของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการกำลังใจจะช่วยให้ท่านประสบความสุขและจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จทั้งหลายถ้าไม่มีความสดชื่นเป็นนิสัยความรู้ความคิดทั้งหลายก็ฝืดเฝือเหมือนเครื่องจักรที่ขาดน้ำมันหยอด
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะการนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและการเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่าการนัดมีโชคจันทร์อังคารและการเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: สุขดีที่เชียงใหม่
0: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
1: ่การเวลา
4: คราฟแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่น เคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
1: โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สู
1: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่การถนอมอาหารของคนเมืองนับเป็นภูมิปัญญาและยังเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อเช่นน้ำปูซึ่งแต่ก่อนปูจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังจากการดำนาแล้วไม่นานน้ำในกระทงนายังมีเลี้ยงต้นข้าวปูจะกัดต้นข้าวที่เพิ่งจะแตกกอดังนั้นจึงมีการจับปูเพื่อนำไปเป็นอาหารจึงทำให้จำนวนปูในนาที่กัดต้นข้าวลดน้อยลงการจับปูไม่ยากวันใดที่มีแสงแดดจ้าทำให้น้ำในกระทงนาร้อนปูจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้าข้างคันนาจึงใช้กระชอนแซะตักเอาก็จะได้ปูจำนวนมากและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้หมดภายในวันถึง2วันจึงต้องนำปูเหล่านั้นไปตำกับครกมองหรือครกกระเดื่องทั้งตัวปูและกระดองให้แหลกแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำใส่กระทะตั้งไฟเคี่ยวให้ข้นเรียกว่าน้ำปูจากนั้นก็เก็บใส่ขวดไว้ปรุงอาหารได้อีกนานอาหารที่ได้จากเมนูน้ำปูเช่นพริกน้ำปูจิ้มกับหน่อไม้ต้มหรือจะนำไปใส่แกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่ส้มตำจิ้มกับส้มโอหรือจิ้มมะขามอ่อน
4: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้14กรกฎาคมเวลา16:14 นะคะนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่อำนวยการและควบคุมเหตุอัคคีภัยห้องพักบริเวณถนนเวียงพิงโดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมรถดับเพลิงได้เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะและเมื่อวานนี้13กรกฎาคมนางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายบุรินทร์ใจจนะป้องกันจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณชุมชนช้างม้อยเพื่อหารือและสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับศิลปะบนกำแพงสตรีทอาร์ตเพื่อสร้างพื้นที่ให้ศิลปินนักเรียนและนักศึกษาได้แสดงผลงานทางศิลปะบนกำแพงอันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับย่านช้างม้อยและเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะ
6: Your happiness, our happiness, Mass FM

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ผู้ที่มีความรู้สึกพึงพอใจกับความสำเร็จที่ได้มานั้นคือบุคคลที่ไม่ละทิ้งความเชื่อขนบธรรมเนียมและคุณค่าที่พวกเขายึดถือค่ะเพียงแต่คนเหล่านี้แสดงออกถึงเอกัตภาพของพวกเขาในช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะคนที่มีความพึงพอใจสูงสุดในชีวิตและการทำงานนั้นคือคนที่มีทัศนคติต่อตนเองในแบบผสมผสานคนเหล่านี้มักจะมองว่าตนเองคือคนที่มีความสามารถและให้ความสำคัญกับทีมเมื่อพวกเขาอยู่ในเวลางานและเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนเมื่อพวกเขา

อยู่ที่บ้านค่ะในทางตรงกันข้ามคนที่เลือกที่จะละทิ้งความเชื่อส่วนบุคคลและละทิ้งภูมิหลังของตนเองมักจะมีความพึงพอใจในงานที่ตนทำน้อยกว่าคนทั่วไปถึง1ใน3ส่วนและมีความพึงพอใจในชีวิตส่วนตนน้อยกว่าคนทั่วไปถึง2ใน3เลยทีเดียวค่ะ

0: รงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 ถูกจริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
4: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
3: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram @แจ่ม

ผู้ฟังคะจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมา Facebook ของนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมนัทมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกต่อไปหากเราจะกลับมาย้อนถอดรหัสดูแพทเทิร์นความสูญเสียหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยคุณนัทมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเราลองนำข้อมูลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับโศกนาฏกรรมในอดีตจะพบแพทเทิร์นความสูญเสียที่ถอดรหัสออกมาได้เหมือนกันจนน่าตกใจเหตุการณ์ที่1ซานติก้าผับเมื่อปี2552มีผู้เสียชีวิตสูงถึง66รายโดยมีปัจจัยร่วมก็คือการจุดประกายไฟในร่มการใช้ประโยชน์จากวัสดุโฟมเก็บเสียงที่ไวไฟและประตูทางออกที่คับแคบรวมถึงไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนเหตุการณ์ที่2 Mountain Bee ปี2565มีผู้เสียชีวิต26รายเกิดจากการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายผนังภายในบุด้วยโฟมซับเสียงอย่างแน่นหนาและประตูหนีไฟถูกปิดล็อกในขณะที่เกิดเหตุเหตุการณ์ที่3โรงเบียร์ลาดพร้าวปี2569มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายไฟลุกลามจากบริเวณเวทีเข้าสู่โฟมเก็บเสียงอย่างรวดเร็วระบบไฟฟ้าดับมืดสนิทและไม่มีระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ำช่วยชะลอเพลิง3จุดบ่อเชิงยุทธศาสตร์สังคมและผังเมืองจากข้อมูลการกู้ภัยมีข้อสังเกตเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน3ประเด็นหลักคือ Restroom Trap กับดักห้องน้ำผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกพบในห้องน้ำบริเวณด้านหลังผับนอกจากเมื่อเกิดเพลิงไหม้และระบบไฟดับสนิทสัญชาตญาณมนุษย์จะวิ่งหาพื้นที่ที่มีแสงสว่างหรือพื้นที่ที่ปิดที่คุ้นเคยแต่อาคารสาธารณะจำนวนมากกลับไม่มีไฟสำรองฉุกเฉินที่สว่างและมีทิศทางชัดเจนพอจะนำทางไปสู่ทางออกหนีไฟที่ถูกต้อง Active vs Passive Suppression อาคารสถานบันเทิงหลายแห่งมักพึ่งพาเพียงถังดับเพลิงซึ่งในสถานการณ์จริงพนักงานไม่สามารถสกัดเพลิงที่ลามขึ้นที่สูงอย่างเพดานบุโฟมได้ทันหากไม่มีระบบกฎหมายบังคับติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดน้ำอัตโนมัติสำหรับอาคารปิดประเภทนี้วงจรความสูญเสียในไม่กี่วินาทีก็จะเกิดขึ้นอีกการบังคับใช้กฎหมายวัสดุตกแต่งภายในเรามักโฟกัสที่โครงสร้างคอนกรีตหรือทางหนีไฟแต่ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่แท้จริงต้องลงลึกไปถึงการควบคุมมาตรฐานวัสดุไม่ลามไฟที่นำมาใช้บุผนังซับเสียงซึ่งในประเทศไทยยังขาดระบบการสุ่มตรวจและบังคับใช้อย่างจริงจังดังนั้นเพจนี้นะคะบอกว่ามีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ถึงเวลาที่ภาครัฐและกรุงเทพมหานครต้องเลิกใช้วิธีวัวหายล้อมคอกด้วยการสั่งปิดตรวจเป็นรายครั้งแต่ต้องปฏิรูประบบดิจิทัลทวินหรือฐานข้อมูลอาคารสาธารณะแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบสถาปัตยกรรมภายในระบบไฟฉุกเฉินและวัสดุก่อสร้างอย่างโปร่งใสประชาชนต้องสามารถสแกน QR code หน้าสถานประกอบการเพื่อเช็คคะแนนความปลอดภัยเชิงโครงสร้างได้ด้วยตัวเองก่อนก้าวเท้าเข้าไป Mass FM Your happiness Our happiness

0: คุณผู้ฟังคะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมจากกิจกรรมเสริมทักษะการนำเสนอทางวิชาการและนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM Education สืบเนื่องจากกิจกรรมเทศกาลนวัตกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท.โรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศผลรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติในความมุ่งมั่นและคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนประกอบด้วยรางวัล Best of the Best Innovation ระดับโปรแกรมและยังมีรางวัล Best Innovation ระดับห้องเรียนและรางวัล Popular Vote ในระดับห้องเรียนค่ะซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จและการบูรณาการเรียนรู้โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อปลี

0: ้าตัดสินใจได้เอง
1: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพังท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
0: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177763
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50
1: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 0532144100
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
4: มนนมสดคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโตแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิ

0: ณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ฮองเจียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และ

0: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: you're listening 92 Chiang Mai radio

็นคำบอกรักที่ใครก็อยากฟังและอยากได้ยินค่ะบอกรักคนอื่นแล้วก็อย่าลืมบอกรักตัวเองด้วยนะคะพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้กับอยากบอกรักเพลงที่เปิดบ่อยมากและก่อนในนั้นเป็นใจบางๆใน cover version ของพี่โจอมรินทร์เข้าสู่ช่วงเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเย็นของวันอังคาร14กรกฎาคม2569วายเหมือนกันแป๊บเดียวพรุ่งนี้กลางสัปดาห์แล้วก็กลางเดือนอีกต่างหากด้วยนะคะอยู่ด้วยกันกับเพลงเก่าๆชิลๆสบายๆอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ถนนหนทางก็จะมีความโล่งเบาๆนิดนึงนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็พรึบพรับเหมือนเดิมทั้งตอนเช้าและตอนเย็นและก็ในจุดที่มีการก่อสร้างทำถนนทำน้นทำนี่รถเยอะทั้งวันจริงๆนะคะฝากข่าวบริจาคเลือดกันก่อนกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและต้องการที่จะให้เลือดนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรับการผ่าตัดโดยด่วนโดยต้องการเลือดกรุ๊ป B เป็นจำนวนมากหรือหากเป็นเลือดกรุ๊ปอื่นก็สามารถบริจาคเพื่อทดแทนเข้าคลังเลือดได้นะคะซึ่งรายละเอียดในการบริจาค ก็คือชื่อผู้รับคุณวัชรีทรงพลนพจรค่ะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สวนดอกสถานที่บริจาค ก็คือห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคาร4พัทหรือบริจาคที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10สภากาชาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะอย่าลืมแจ้งความประสงค์นะคะตอนที่จะบริจาคระบุสิทธิ์ให้กับผู้รับก็คือคุณวัชรีทรงพลนพจรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอขอบพระคุณทุกน้ำใจของทุกท่านมากๆในการช่วยเหลือกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราค่ะหัวใจที่ว่างเปล่าตั้มสมประสงค์เพลงนี้ค่ะ

ียงนุ่มเสมอค่ะคุณผู้ฟังชรัตเฟื่องอารมณ์เพลงนี้กับทั้งรูก็รักนะคะคนรักไปแล้วทำเรายังไงได้ใช่ไหมคะทั้งรูก็ยังรักอยู่ตามสมประสงค์กับหัวใจที่ว่างเปล่าค่ะ 17:27 กับเวลาในช่วงเย็นของเรานะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับมิสซูแสงชัยกันด้วยนะคะประหยัดคุ้มปลอดภัยจากราคาไหนก็ต้องคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับ All New Mitsubishi Eforce HEV เท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนกรกฎาคมแบบนี้ค่ะดอกเบี้ย 0%หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทหรือเลือกเป็นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทรับประกันคุณภาพสูงสุด7ปีเจ้าของรถ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยค่ะพิเศษจองและออกรถ All New Mitsubishi Xforce HEV วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้รับฟรีไปเลยกับพรีเมียมกิฟต์เซตจาก Xforce HEV สำหรับลูกค้าที่จองและออกรถ 1,000 คันแรกเท่านั้นค่ะสนใจว่าไปเทสไดรฟ์และเลือกความสุขในการเดินทางด้วยกันได้กับศูนย์บริการของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาพร้อมสแตนบายให้บริการนะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะอยู่ติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนแยกสันป่าฝ้าย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสซูแสงชัยได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมาเติมสีสันความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นเลือกได้กับมิสซูแสงชัยทั้ง3สาขานะคะงานเก่าของโคโค่แจ๊สบ้างเพลงนี้รางวัลแด่คนช่างฝันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-MAX วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

เก่งเหลือเกินเป็นคนที่แบบว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายและยังสู้ไหวจริงๆแล้วใครจะรู้ว่าข้างในก็อาจจะมีความอ่อนแอมีความเหนื่อยล้าบ้างนะคะทัตยังเพลงนี้กับใครจะรู้ค่ะและตองภครไมโปรตนันกับให้ความหวังทำไม 17:43 นวันนี้ก็ให้ความหวังว่าฝนจะมาพยากรณ์อากาศก็บอกว่า 60% ของพื้นที่อาจจะมีฝนเลยประมาณเนี้ยไม่รู้ตกที่ไหนบ้างแต่ในเมืองตอนนี้ก็ท่อนข้างที่จะไม่มีฝนแน่นอนเดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้อีกทีหนึ่งละกันว่าจะมาหรือเปล่านะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นค่ะมาพร้อมกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ปรับลุคคุณให้ดูดีได้และมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะกับไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไมฟอร์เกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีจะผมสั้นผมยาวผมสีผมทำสีก็มีค่ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าหลายคนอยากผมดำอยู่แล้วและอยากจะปรับลุคผมสีบ้างนะหรือว่าผมงอกต้องการจะได้ผมสวยใส่วิกไปเลยค่ะสวยแบบทันใจแน่นอนแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทางFacebook และ TikTok ซึ่งเราจะมีไลฟ์สดด้วยค่ะผ่านทาง Facebook เข้าไปดูกันได้ที่ HiYouWix นะคะ HiYOUWITS กับ HiYouWix นั่นเองค่ะสวยดูดีและมั่นใจแวะไปสอบถามได้กับ HiYou เชียงใหม่นะคะมันถึงงานเก่าของเอนันต์บุญนาคเพลงนี้บ้างขอแรงค่ะแต่หลายคนบอกว่าเริ่มหมดแรงแล้วล่ะวันนี้

องก็ลืมไม่ลงจริงๆค่ะคุณฟังแต่บางเรื่องก็ไม่จำสักทีเหมือนกันนะงานเก่าของไททนาวุฒิเพลงนี้กับคนทั้งคนจะลืมได้ยังไงใช่ไหมก่อนนั้นงานของเอนันบุญนากับขอแรงค่ะแป๊บเดียวจะ18:00 น.ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยกับช่วงเย็นของเรานะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังเพลงกันเพลินๆตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจด้วยเพลงเก่าเพลงใหม่สลับกันไปเพลงสากลเพลงไทยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะและช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับความอร่อยที่ให้คุณได้แวะไปเติมพลังกันได้ทุกวันและทุกเย็นและเวลานี้ร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดทุกเย็นค่ะ17:00 น.ถึง 23:00 น.คัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อมาให้คุณได้เลือกทานกันไม่ต้องไปไกลถึงกรุงไม่ต้องไปไกลถึงทะเลเลยนะคะแค่แวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสคุณก็ฟินได้กับทุกเมนูเลยทีเดียวค่ำคืนอากาศดีๆแบบนี้ต้องแวะเลยค่ะคุณเอาฝากมาเติมพลังกันได้ฟังเพลงสดๆฟังดนตรีเบาๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงนั่งทานข้าวกับคนรู้ใจพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าจะพาลูกค้าไปเล็งรับรองมีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือว่าขนาดไหนก็พร้อมให้บริการเสมอค่ะแวะไปกันได้มีพร้อมความอร่อยรอคุณอยู่มากมายทั้งปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูโปรดของหลายๆคนนะคะเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกไข่ผัดกระปินะปลาหมึกย่างกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยค่ะมันกุ้งแบบเยิ้มสีส้มทองน่าทานมากหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะกุ้งแช่น้ำปลาทอดมันกุ้งนะคะหรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็มีทะเลรวกจิ้มด้วยค่ะคุณฟังชอบแบบไหนเลือกได้แล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราไก่ย่างชมจันทร์ยำสาวท่าจีนทะเลรวมเผาต่างๆเชิญได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยคุณได้เลือกกันมากมายคัดสรรทั้งคุณภาพของวัตถุดิบความสดและบริการที่ประทับใจไปครั้งเดียวแล้วคุณจะหลงรักแน่นอนกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอย LCC พหลโพธารามนะคะผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยอ่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายไม่ต้องกังวลใดๆยินดีให้บริการทุกวันเดินทางก็ง่ายที่จอดรถก็เยอะค่ะท่าจีนชมจันทร์พลัส17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม0635251719เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0630635719ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเย็นนี้ไม่รู้จะทานอะไรให้ท่าจีนให้บริการและดูแลคุณได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ไปพร้อมกับงานเก่าของเจจิตรินเพลงนี้และกันกับแววตานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริม

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเย็นวันอังคารวันนี้14กรกฎาคมแหมแสงแดดสุดๆนะฮะวันนี้ตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นมาแล้วนะครับก็การจราจรวันนี้น่าจะสบายๆนะครับไม่ค่อยคับคั่งเท่าไหร่ไม่มีเทศกาลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับสบายหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเทศกาลนี่แหมจะออกตรงไหนก็ติดไปหมดเลยทีเดียวแต่ว่ายังคงหนาแน่นบางส่วนซึ่งมักจะได้ยินคุณผู้ฟังแจ้งมาเสมอๆอย่างเช่นกาดพยอมนะฮะคลองชุบทานอบต.สุเทพอะไรอย่างเงี้ยสายที่จะออกคลองชุบทานไปหางดงเนี่ยรถจะเยอะหน่อยนึงเพราะว่าอาจจะไม่อยากมาด้านนี้ก็ไปด้านนู้นแล้วก็มันมีหมู่บ้านจัดสรรเยอะนะฮะรถก็ต้องมากขึ้นเป็นธรรมดานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขับรถก็ฟังเพลงกันสบายๆเหมือนเดิมนะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town ความสุขสนุกสนานความบันเทิงและความปลอดภัยซึ่งวันนี้เขาก็มีการซ้อมนะฮะเรื่องของการประสบอุบัติเหตุกู้ภัยซึ่งเขาก็ซ้อมกันอยู่ประมาณปีละ2ครั้งอยู่แล้วนะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลบ้างนะหน่วยงานของเอกชนขออภัยครับราชการส่วนบางส่วนก็จะเข้ามาให้ความรู้นะฮะเพราะพนักงานก็ต้องเรียนรู้ตลอดนะครับอุบัติเหตุนะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นมาตรการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเพื่อความสบายใจนะฮะฉะนั้นจะเป็นค่ำนี้ค่ำไหนก็แล้วแต่แวะไปได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติชลนิสัยครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: คุณฟังครับวันนี้14กรกฎาคมนะครับเผลอไปแป๊บเดียวคุณฟังนี่จะกลางเดือนแล้วของเดือนนี้แล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็ฝนฟ้ามากันตลอดเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะบางทีเวลาก็บอกว่าฝนจะน้อยจะแล้งเอลนินญาอะไรเงี้ยปรากฏมันตรงข้ามหมดเลยนะฮะอันนี้ตั้งแต่มานี่หยุดแทบจะเจอกันตลอดสัปดาห์เลยไม่กลางวันก็กลางคืนไม่ตอนบ่ายก็ตอนเย็นนะฮะชิลไปเลยนะฮะจำได้แล้วฝนตกตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะเรื่องของอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังดูมันจะเรียบง่ายไปยกเว้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆตัวนี่แหละสื่อทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่นะคุณผู้ฟังข่าวมันผมเนี่ยอันนี้เรียนคุณผู้ฟังเลยนะมันก็จะมีอยู่2ประโยคที่แบบไม่ค่อยอยากได้ยินอ่ะเบื่อแล้วนะเช่นคำว่าฟันไม่เลี้ยงนะฮะแล้วก็คำว่าถอดบทเรียนมันก็เจอจนชินนะฮะเอาเป็นว่าก็ตามนั้นแหละคุณผู้ฟังนะขับรถฟังเพลงมีเป็นเพื่อนกันไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วนะฮะใครยังไม่ถึงก็พรุ่งนี้ก็กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังและนี่ก็คือเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับคุณผู้ฟัง
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ตอนนี้ใกล้จะ 19 นาฬิกาแล้วคุณผู้ฟังก็ลาคุณผู้ฟังเลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการจนถึงช่วงท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆเขาบอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับผ่านข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน

0: เงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
2: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด10,000บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
4: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
3: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuayfranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานา

0: ประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
2: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
1: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
3: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกปท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
0: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปากกระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปากกระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปากกระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
5: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
4: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุส ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลพีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชายกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากจะยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลา
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงาน

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569รายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะเอาข่าวสารสาระแล้วก็ความบันเทิงรวมถึงเคล็ดลับต่างๆนะครับความรู้ต่างๆเล็กๆน้อยๆเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับ TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk แห่งนี้แล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศนะครับไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงใหม่ radio.com นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของรายการนะครับที่ Facebook ที่ TikTok และ YouTube ภายใต้ชื่อเดียวกันเลยก็คือเชียงใหม่ Variety Talk ครับช่วงเชียงใหม่ Talk นำเสนอข้อมูลของเรื่องสาระน่ารู้นะครับประกาศบอกเล่าคลิปแจ้งให้ทราบต่างๆประกาศแจ้งเตือนต่างๆทุกประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับที่เราจะต้องทราบเพื่อประกอบนะฮะเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินชีวิตในวันต่อไปนะครับเรื่องประกาศเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วง Variety Talk ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องเลยนะครับเอามารวมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงแถมท้ายด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็จะเอามาไว้ในช่วงที่2นะครับก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสวัสดีแฟนๆรายการที่เข้ามาในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณจูคุณบราโวนะครับพี่คิงนะครับคุณส้มสวัสดีนะครับคุณเทลพีพลอยสวัสดีนะครับคุณรัตนวิมลสวัสดีครับคุณแม่จ๋าสวัสดีนะครับคุณรัชดาสวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีนะครับคุณดาววัตสาฮะสวัสดีนะครับคุณหนิงอาร์ตครับคุณปู่สวยนะฮะสวัสดีนะครับวันนี้เสื้อสวยขอบคุณครับอยู่ที่คนใส่ตอนนี้คนออกแบบสวยครับเก่งมากคุณ789สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณมิยูเบบี้นะครับสวัสดีนะครับคุณซอฟท์พาวเวอร์คุณซอฟท์พาวเวอร์สวัสดีนะครับคุณส้มครับสวัสดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการ

0: Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.คุ้งพญาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่1เชียงใหม่ทอล์คนะฮะคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณน้ำพันธ์23คุณจัสตินสันแก้วสวัสดีนะครับคุณเอกลินบอกว่าเมื่อกี้ลงดอยมาฝนตกบนดอยฝนตกเยอะนะครับต่อถึงตัวอำเภอแม่ริมแห้งไม่มีเลยนะครับแต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนนะวันนี้มีแดดออกมาในช่วงบ่ายช่วงเช้าครึ้มทั้งวันแต่ฝนไม่ตกนะครับคุณศิลาวุฒิสวัสดีนะครับคุณแสงวันสวัสดีครับคุณนายพิษสวัสดีนะครับนอกนั้นทักทายกันไปหมดแล้วนะคุณอุบลทักทายไปแล้วครับ นะคุณอนันดาสวัสดีนะครับแรงจอมทองตกเป็นรหัสลับใหม่ละนะครับแรงจอมทองตกไปหมายถึงว่าช่วงเย็นที่อำเภอจอมทองฝนตกเนี่ยแปลให้นะครับก็แปลให้คุณอัศวินขอบคุณสำหรับการแจ้งผลการรับฟังและแจ้งสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับทั้งคุณอัศวินและคุณเอกรินนี่คล้ายเคลียงกันพ้องกันด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็คาดหมายสภาพอากาศไว้นะว่าในส่วนของฝนเนี่ยมันจะค่อนๆไปทางภาคกลางกับภาคตะวันออกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับภาพกราฟิกอากาศก็ยังคงในส่วนของ 60% ของภาคเหนือไว้อยู่นะครับแต่วันนี้จริงๆแล้วเป็น 60% จริงๆนะครับพยากรณ์วันที่14แต่ว่าฝนไม่คือตก 60% อาจจะไปตกบนดอยที่คุณเอกลินบอกนะครับเพราะว่าความชื้นเขาเยอะต้นไม้เขาเยอะต้องยอมรับนะที่แห้งแล้งส่วนใหญ่จะไม่ตกก็หวังว่าพรุ่งนี้จะยังไม่ตกไปอีกวันนึงนะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็มีหน้างานอยู่ถ้าฝนตกนี่ช่างเข้าหน้างานไม่ได้นี่ต้องเลื่อนนะเห็นใจช่างเขาอยากจะให้จบงานเร็วๆนะครับคุณจูบอกฝนตกหลายวันที่ผ่านมาน้ำปิงขึ้นมองเห็นได้ชัดครับนะครับเพราะว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ก็แน่นอนครับเขาก็ไปตามนั้นนะครับมันตกในที่ที่เราไม่เห็นน่ะมันก็ลงมาตามแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างนะครับตามลมติ่งบ้างตามบ้างคลองใต้กาบ้างอะไรบ้างมารวมกันรวมกันตรงที่น้ำใสใหญ่ที่สุดในบ้านเราก็คือน้ำปิงนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มีการเริ่มปล่อยน้ำระบายน้ำจากจุดแหล่งเก็บกักที่ดูแล้วน่าจะใกล้จะเต็มนะครับมาตามแนวคันคลองชลประทานต่างๆจะเห็นได้ว่าคลองส่งน้ำต่างๆที่เคยแห้งเหือดหรือเคยมีน้ำไหลเอื่อยๆอยู่ติดอยู่ตรงก้นคลองอะนะครับตอนนี้คือไหลแล้วและน้ำเยอะมากนะครับเกือบจะเต็มความจุของคลองแล้วก็ไหลต่อเนื่องนะครับก็เป็นสัญญาณว่าทางเหนือด้านบนในพื้นที่ด้านบนน้ำเริ่มเยอะฝนเริ่มตกต่อเนื่องนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าดินมันจะอุ้มน้ำเยอะพอดินมีความชื้นเยอะๆอุ้มน้ำไว้เยอะๆโอกาสที่มันจะสไลด์โอเคมันจะสไลด์ลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสเนี่ยเพราะนั้นฝากพี่น้องที่เคยอยู่ในโซนที่น้ำท่วมน้ำขังซ้ำซากนะครับน้ำป่าไหลหลากสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆรวมถึงสถานที่ที่อยู่ในโซนมีโอกาสที่จะเกิดดินสไลด์ดินโคลนถล่มได้เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยทางด้านอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาย้ำนะครับว่า24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะหนักบางพื้นที่นะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 60% แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 70%หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าคะนอง 60% สุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกฝน 60% ครับนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงานี่กรุงเทพปริมณฑลนี่ 60% หมดภาคใต้ 60% ทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนะครับก็ฝนยังทั่วไทยอยู่เพราะเป็นผมว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นช่วงฤดูฝนนะยังไงมันก็ยังอยู่ในโซนนั้นแต่ว่าจะตกทิ้งช่วงจะตกมากตกน้อยตกกระจายตกหนักมันก็ขึ้นอยู่กับความกดอากาศยอมความกดอากาศขึ้นอยู่กับเส้นทางของลมนะครับก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับท่านที่อยู่ในโซนที่เสี่ยงนะครับสวัสดีคุณ Be Happy Good Evening นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันก่อนนะมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะทักผมมาว่าผมกำลังคุยเรื่องบำนาญเรื่องประกันสังคม ท่านทักอินบ็อกซ์ทักเข้ามาก่อนในห้องแชทของไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็เราไปคุยต่อกันทางอินบ็อกซ์เรื่องของการวางแผนออกจากมาตรา33แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมาตรา39ทำยังไงถึงจะไม่ให้เสียสิทธิ์เรื่องของเงินบำนาญ นะครับปรากฏว่าไอ้คลิปที่ผมเคยคุยไปนะมันเป็นเคสของคนที่อายุครบ55ปีแล้วมันทำง่ายนะครับแต่ท่านอายุท่านยังไม่55แต่ท่านทำงานมา25ปีแล้วแล้วก็มีแผนที่จะออกจากระบบ33นะครับก็เลยได้คุยกันแล้วก็แนะนำกันไปว่าต้องรอสูตรแคร์อย่างเดียวอย่างนี้ถ้าสูตรแคร์อนุมัติเมื่อไหร่ท่านก็จะไม่เสียเปรียบท่านก็จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวมีข่าวดีสำหรับสูตรแคร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคุณจุลพันธ์อมรว่าเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังครับคุยเรื่องนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าวันนี้ครับครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากสังคมรายละเอียดคืออันนี้สำคัญคุณอันซีนนะสวัสดีครับข้อ1ครับไม่จะไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้นั้นใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับรวมมาถึงการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทนั้นจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนี่ก็คือสรุปไม่เอามาคิดละสำหรับท่านที่เอาหมายเลขบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่เอาไปลดหย่อนภาษีใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีประจำปีในส่วนของการอุปการะบิดามารดาก็โล่งใจกันไปนะครับโล่งใจกันไปเพราะโอดราม่าทัวร์ลงเยอะมากสำหรับข้อนี้นะครับข้อ2ครับครม.มีมติเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี69เอากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนั้นสำรวจพบในช่วงการลงพื้นที่ลงทะเบียนช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายน69 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนไม่เห็นมาสำรวจบ้านผมเลยผมรออยู่ผมก็เป็นคนที่เข้าเกณฑ์นะครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายได้แล้วสักอย่างนะครับเห็นว่าตำรวจผมเลยผมเคยลงอย่างนี้เรื่องผลตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึงผมไปลงทะเบียนลองลงทะเบียนออนไลน์ดูคือจะลองระบบดูว่าระบบจะรับไหมถ้าผมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วเราผมอาจจะเกณฑ์เป็น1ใน 5.4 ล้านคนนี้ก็ได้สำหรับคนที่เป็นคนใหม่ที่ต้องการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรากฏว่าครับระบบมันขึ้นมาเตือนผมบอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้คือไม่เข้าข่ายในการที่จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นบุคคลชายขอบผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาตีความยังไงว่าคนชายขอบคืออะไรคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหรือคนที่ตกสำรวจอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับข้อ3ครม.มีมติให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี69เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้คือ1ผู้มีบัตรเดิมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาเป็นต้นไป2ผู้รับบัตรใหม่รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาเป็นต้นไปให้สอดรับกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นนะครับก็1ตุลาก็คือเริ่มต้นปีงบประมาณนะเริ่มต้นปีงบประมาณก็รอหน่อยแล้วกันท่านคนใหม่อะไรนะครับก็ไปตามระบบของบัญชีกลางของรัฐบาลเขาแต่คนที่เป็นคนปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ต่อไปได้เลยนะเพราะว่ามันเขาใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณไหนแล้วมันใช้ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ให้สิทธิ์เขาไปนะครับคนเป็นคนในเมืองปวดหัวเลยนะครับระบบขึ้นมาตึ้งเหมือนด่าคุณไม่ใช่คนชายขอบคุณไม่มีสิทธิ์ถือบัตรอะไรวะคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับตุนกรุ๊ปนะอ่ะคุณผู้ฟังครับมติครม.นี้นะครับ5ล้าน4แสนรายที่ลงทะเบียนใหม่นี่คือเขาจะเอากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้นนะครับรวมถึงรายเก่าด้วยรายที่ถือบัตรอยู่ด้วยนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ17กรกฎาคมก็อีกไม่กี่วันแล้วสิวันศุกร์นี้แล้วนะก็คือ6โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านช่องทางต่างๆก็มีเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐ แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรธกสนะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่ถ้ารอรอฟังข่าวว่าท่านจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะครับคุยเรื่องเมื่อกี้ละผมคุยเรื่องนี้ต่อเลยแล้วกันครับผู้ฟังสำหรับผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็โพสต์ Facebook นะครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติสูตรแคร์ของประกันสังคมโดยมีข้อความบอกว่าพี่น้องประชาชนและผู้ประกันตนทุกท่านความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณของพี่น้องแรงงานทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมและกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอดล่าสุดผมได้เห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปใหม่ๆคือสูตรแคร์นะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและครม.ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วผมก็ให้เครดิตนิดนึงก็สูตรแคร์นี่ก็คือเป็นสูตรที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาเป็นคนผลักดันว่าจะต้องมีและต่อสู้ผลักดันมาตลอดเลยนะครับเอาตรงๆก็พูดตรงๆก็คือต่อสู้ผลักดันกับกลุ่มอำนาจเก่าที่เขาครองประกันสังคมอยู่นะครับก็ถูกแจ้งความเป็นธรรมกับคนที่จากมาตรา39มาแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรก็ไปสมัครเข้ามาตรา33เลยนะครับก็คิดว่าจะไปรอรับบำนาญอีกสัก 4-5 ปีข้างหน้าปรากฏว่าการคำนวณรายได้60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็น33ซะส่วนใหญ่แทนที่จะคำนวณ39ให้เขาตอนที่เขารับเงินเดือนการจ่ายเงินสมทบของเขามันเยอะกว่าก็มีโอกาสที่ได้บำนาญมากกว่ากลายเป็นว่าเงินบำนาญหายไปเกือบ 70% หลายท่านเกิน 70% จาก 3-4,000 เหลือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับเพราะนั้นสูตรแคร์ตัวนี้ครับจะมาช่วยให้ความเป็นธรรมแทนที่จะคิดเฉพาะ60เดือนสุดท้ายเขาจะคิดตั้งแต่คุณเข้า33มาเลยแล้วก็เดือนสุดท้ายต่อให้คุณเข้า39หรือ33เขาจะเอามาเฉลี่ยทั้งหมดนะครับม33ไป39ใช่นะครับม33คือรับเงินเดือนนะครับม39คือเป็นผู้ประกันตนอิสระนะครับเขาจะเอามาเฉลี่ยคำนวณหมดกลายเป็นว่าเขาจะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นคืนมาทีนี้หลายท่านก็บอกว่าอารัฐมันมีผลกระทบมีการเยียวยามั้ยนะครับก็สรุปก็คือถ้าเกิดว่าท่านรับบำนาญอยู่วันนี้แล้วพอประกาศใช้สูตรแคร์เงินบำนาญของท่านมันน้อยกว่าที่ท่านรับปัจจุบันประกันสังคมจะจ่ายเท่าเดิมให้ท่านครับท่านจะไม่เสียสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าสูตรแคร์ออกมาแล้วมันได้มากกว่าที่ท่านรับปัจจุบันเขาจะปรับให้ท่านรับอันที่สูงกว่าคือไปรับของสูตรแคร์นี่อันนี้คือการเยียวยาที่เขาบอกว่าท่านคนที่จะได้รับผลกระทบเขาจะปรับคนที่ได้รับผลกระทบว่าถ้าสูตรแคร์แล้วจะได้น้อยลงเขาจะไม่ปรับนะครับท่านจะได้รับเท่าเดิมแต่ถ้าสูตรแคร์ออกมาแล้วท่านได้น้อยกว่าเขาจะให้ท่านรับสูตรแคร์ที่ได้มากกว่าก็สรุปคือตอนนี้มันยังไงก็ไม่ได้รับผลกระทบอ่ะก็คนที่ได้รับผลกระทบเขาจะดูแลจะปรับปรุงให้นะครับสูตรเรื่องของการคำนวณ180วันที่ผมไม่พูดถึงละเอาพูดมาเอาสั้นๆเองครับว่าสูตรแคร์มีโอกาสที่ท่านจะรับเงินบำนาญมากกว่าเดิมจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเพราะนั้นผมคุยอีกนะครับเชิญชวนครับทุกท่านตอนนี้รัฐมนตรีเขาก็เปิดตาเพิ่มขยายเวลาเพิ่มสำหรับการลงทะเบียนในการที่จะแสดงตนเพื่อใช้สิทธิไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและทั้งฝ่ายลูกจ้างในวันที่27กันยานะครับปกติจะปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่15คือพรุ่งนี้นะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าผมให้อีก5วันให้ลงทะเบียนถึงวันที่20เลยก่อนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าต้องการที่จะรณรงค์ให้คนพวกนี้เนี่ยถ้าคนที่เราไปเลือกทีมที่เขาดูแลเราได้อย่างนี้นะเนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็ดูแลผลประโยชน์ให้เราจริงเขาจะพยายามที่จะไปอุดช่องโหว่ไปตรวจสอบการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายนะครับไปอุดช่องโหว่เรื่องของการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเรื่องของการลงทุนที่ส่อการทุจริตเรื่องของการลงทุนในการหัวต่างๆที่ทำให้เงินของเรานั้นรั่วไหลแล้วก็เสียผลประโยชน์พอมันได้เงินเหล่านี้กลับคืนมาเขาก็จะเอามาชดเชยให้เราแบบนี้เห็นไหมครับ ให้เราได้บำนาญมากขึ้นแล้วก็เอาอนาคตข้างหน้าผมก็เชื่อว่าถ้าทีมนี้ได้เข้าไปบริหารนะครับผมก็เชื่อว่าสวัสดิการในส่วนของประกันสังคมเราก็จะได้ดีขึ้นอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าเงินมันมีในการที่เอามาพัฒนาเงินมันไม่ได้รั่วไหลไปกับการซื้อตึกราคาซื้อตึก 3,000 ล้านซื้อในราคา 7,000 ล้านเงินมันไม่ได้รั่วไหลไปกับการจัดทำปฏิทินไปแจกมั่วๆนะครับเงินมันไม่ได้รั่วไหลไปกับเรื่องของการไปศึกษาดูงานนั่งเฟิร์สคลาสนี่คือทีมประกันสังคมผมเชียร์ออกนอกหน้านะผมกล้าเชียร์ออกนอกหน้าเพราะว่าผมเห็นเขาทำงานแล้วเขาทำจริงๆที่สำคัญผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประกันตนผมคิดว่าผมก็มีสิทธิ์พูดนะเรื่องนี้นะครับก็ฝากนะคุณฟังเบอร์ทีมประกันสังคมก็หน้าเบอร์อะไรนะคุณจูพิมพ์เข้ามาในข้อความหน่อยนะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับ40ท่านไหนนะ40กว่าเนี่ยนะครับสวัสดีคุณจัดจ้าซีซั่นนะครับนะครับเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปโรงเรียนไปเลือกตั้งเลยก็ไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าถือบัตรประชาชนไปเลือกตั้งได้เลยเหมือนเลือกตั้งส.ส.นะผมว่าจะสะดวกมากเลยสำหรับผู้ประกันตนเพราะว่าท่านมีข้อมูลอยู่แล้วว่าใครคือผู้ประกันตนน่ะตามเลขบัตรประชาชนน่ะนะครับก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับเบอร์41ถึง47ครับ47ท่านเรา1เสียงเลือกได้7คนนี่1เลือก7เนี่ย41ถึง47นะครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าประชาชนฟันด้วยเชียร์ผมเชียร์เพราะว่าเขาทำงานจริงแล้วรักษาผลประโยชน์ให้พวกเรานะครับคุณโอซังสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับคุณเคเคอรี่ PM 33สวัสดีครับกลับมาเรื่องของฟุตบอลโลกกันหน่อยแล้วกันนะครับทำกระแสซะหน่อยที่สวนแสดงฮิปโปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับคุณณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกเอ้ามาสร้างสีสันให้กับฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับร่วมจัดเตรียมจานผลไม้แล้วก็นำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศก็คือ4ทีมสุดท้ายนะครับในขณะที่พี่เบนซ์คนที่ดูแลฮิปโปเนี่ยหลายท่านรู้แล้วผมกำลังจะพูดอะไรผมก็จะพูดเรื่องน้องหมูเด้งฮิปโปแคร์ชื่อดังระดับโลกสนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณแบงค์นะฮะผู้ดูแลฮิปโปหมูเด้งเนี่ยก็เตรียมชุดผลไม้มีในการสนสัตว์แกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลแล้วก็ปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็มีฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาให้หมูเด้งฮิปโปเลือกกินนี่เป็นการทายผลนะครับร่วมทายผลแข่งขันทายผลคู่แรกครับทายผลคู่แรกทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนพี่เลี้ยงก็เตรียมผลไม้ที่ปักธงชาติของทั้งสองทีมนะให้หมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสนี่ท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็รอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรมอย่างฮือฮามากนะครับหมูเด้งเลือกฝรั่งเศสนะจากนั้นก็จะเป็นการทายผลคู่ที่2ครับระหว่างอังกฤษพบอาร์เจนตินาหมูเด้งกินแตงโมของทีมชาติอังกฤษมั้ยเออผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026แต่คุณอย่าประมาทอาจจะคือ4ทีมเนี่ยมันออกหวยออกได้หมดนะครับคือมันเกรด A ทั้ง4ทีมอะนะสเปนฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินาแต่ผีเข้าผีออกเยอะๆคืออังกฤษผมบอกเลยพอจังหวะหน้าสิวหน้าขวาเนื้อพลาดแบบง่ายๆนะอังกฤษนี่เชียร์แล้วเหนื่อยนะทีมที่ผมเชียร์ก็ตกรอบไปหมดแล้วเยอรมันเนี่ยตกรอบไปหมดแล้วนะครับก็มีหลายท่านก็คาดการว่าอยากจะให้ฝรั่งเศสเจออังกฤษมันน่าจะสนุกประมาณนั้นนะครับอาร์เจนตินาก็เข้ามาแบบฉิวเฉียดมากเลยนะแบบนาทีบาปเลยนะครับถูกนำไป 2-0 แล้วก็มาตีตื้น3ลูกรวดเนี่ยโอ้ลูกสุดท้ายนี่ยิงได้ในตอนช่วงทดเวลาเจ็บทั้งนั้นนาทีบาปจริงๆนะครับเดี๋ยวดูครับว่าน้องหมูเด้ง จะทายถูกหรือเปล่านะครับว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วไปพบกันนะเดี๋ยวรอดูนะรอดูว่าจะเป็นยังไงผู้ฟังครับยังจำข่าวเรื่องของไอ้ปลาหมอคังดำได้ไหมมันคุณว่ามันเงียบๆไปเนี่ยนะนะครับสวัสดีคุณโกงเมืองนะสวัสดีนะครับคุณ DNPP สวัสดีนะครับนะก็เดี๋ยวไปโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้คือแล้วก็ตอนนี้ผมก็เอ๊ะมันเงียบไปมากเลยเรียกว่าไอ้จัดชดเชยจัดรับผิดชอบกันยังไงใครเป็นคนเอาเข้ามานะครับแล้วมันอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันขยายพันธุ์ออกมาเยอะแยะแล้วนะมันจะมีผลต่อระบบนิเวศไหมมันดูมันจะไปกินตัวอื่นแล้วทำให้ระบบนิเวศเสียหายไหมเลยแล้วก็เงียบไปเลยจริงๆเพิ่งจะมาเห็นข่าววันเนี้ยไอ้ข่าวเรื่องไอ้ปลาหมอคังดำเนี่ยนะคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เข้ามาแถลงข่าวคุณผู้ฟังเรื่องความคืบหน้าการตรวจ DNA ปลากระป๋องที่มีการสันนิษฐานว่าเป็นปลาหมอคังดำนี่เอาปลาหมอคังดำมาทำปลากระป๋องขายนะครับเขาบอกว่ามีการเอาปลากระป๋องที่ได้รับจากประชาชนไปตรวจในหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงอวกระทรวงอุดมศึกษานี่แหละที่มีคุณเชนนะครับญาติคุณทักษิณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับการประสานกลับมาว่าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้เนื่องจากมีผู้บริหารมองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองนี่นะครับอ่ะไม่เป็นไรคุณณชาบอกงั้นผมก็ไม่ง้อเดี๋ยวผมส่งไปให้ไบโอไทยหรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชน NGO ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อนะครับมีการส่งตรวจไปที่ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลและคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานานครินทร์ครับผลตรวจออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วครับว่าจาก2ตัวอย่างปลากระป๋องจากโรงงานพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลากระป๋องที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นปลานิลส่วนอีกตัวอย่างเป็นปลากระป๋องจากโรงงานที่ปรากฏเป็นข่าวครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่กรมงและก็สคบลงพื้นที่ที่ไปตรวจอายัดไว้แล้วก็มีผลยืนยันก่อนหน้านี้ว่าเป็นปลานิลแต่ผลตรวจแล็บที่ใช้การเอาชิ้นปลา3ชิ้นไปตรวจพิสูจน์3แบบยืนยัน8ครั้งตรงกับ DNA Bank ที่กรมประมงเก็บไว้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ในการนำเข้าปลาหมอคังดำอันนี้ก็ยืนยันพิสูจน์ทราบได้เลยจากหน่วยงานได้ไปตัวปลากระป๋องเจ้าเนี้ยยี่ห้อเนี้ยจากสมุทรสาครเนี้ยไม่ใช่ปลานิลครับเป็นปลาหมอคังดำนะฮะคือช่วงไอ้เรื่องนี้มันเป็นมันฮือขึ้นมาใหม่เนี่ยคือเขาไปขุดนะคุณผู้ฟังเขาไปขุดย้อนหลังกิจกรรมของกรมประมงเมื่อปีที่ผ่านมานะเขาบอกว่ากรมประมงนี่ลงไปกวาดล้างปลาหมอคังดำนะไอ้โรงงานนี่ก็มาหลอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรลโอ้โหสุดยอดนะคือกรมประมงเข้าไปกวาดล้างปลาหมอคังดำๆนะครับใช้งบประมาณไปซื้อมาหลายล้านกิโลเลยนะแล้วก็บอกกับประชาชนว่าเอาไปทำน้ำหมักไปทำปุ๋ยร้อยหมดแล้วนะครับผ่านมาปีหนึ่งเราไปเจอปลาแบบเนี้ยปลาหมอคังดำเนี่ยคือเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีแหล่งที่มานะไม่มีผ่านการตรวจอะไรสักอย่างสุขอนามัยเป็นยังไงก็ไม่รู้มันไม่อยู่ในปลากระป๋องครับอยู่ในกระป๋องให้เรากินไอ้เรื่องนี้คุณณัชชาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องสุขอนามัยโดยรวมเป็นเรื่องของการเอาเปรียบเอาปลาหมอมาใส่ปลาหมอคังดำที่เราบอกว่าเป็นปลาไม่ก็เร็วมันเอาเปรียบผู้บริโภคต้องตามต่อแล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้เขากำลังจะส่งเรื่องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถามว่าคุณจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงกรมประมงอยู่ในความรับผิดชอบของคุณนะครับนี่
6: เออนะครับคนที่ตามจิกเรื่องนี้เขาก็จิกจริงๆเลยแล้วเพราะเขาเชื่อว่ามันมีกลิ่นแม่งนะแม่งนะครับคือตอนนี้คุณณัชชาเขาพูดเสริมในข่าวนะคุณฟังก็บอกว่าสถานการณ์ปลาเหมาคางดำในตอนนี้นะณวันนี้นะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาที่สองสามเท่าตัวเพราะว่าวันนี้ปลาท้องถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นหมดแล้วไม่เหลือแล้วไอ้ปลาตัวนี้มันดุมันกินหมดวิธีการดำเนินการของกรมประมงนี่คือก็ไม่มีทิศทางนะสเปะสปะงบปี70ไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่จะเขียนเงื่อนไขว่าจะแก้ไขหรือกำจัดปัญหาปลาเหมาคางดำยังไงบ้างเขียนแต่งบอย่างอื่นมางบแก้ไขเรื่องนี้ไม่มีเลยปี69กรมประมงใช้งบประมาณในการกำจัดปลาเหมาคางดำ 1,300,000 บาทปี70ไม่ได้เขียนมาขอเรื่องนี้แม้แต่บาทเดียวอันนี้มันกระทบไปถึงเกษตรกรที่เขาเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคุณฟังปล่อยปลาตัวนี้ถ้ามันหลุดเข้าไปนี่มันกินหมดเรียบร้อยนะครับคุณโยซิมโบน้องโยสวัสดีนะครับสบายดีนะครับนี่ก็เรื่องขอจะให้ครบประมงเท่าไหร่ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วนะเอาเป็นว่าแหละรู้ๆกันอะว่ายี่ห้อที่เป็นข่าวว่าท่านลองไปเสิร์ชหาดูในนั้นเลยแล้วก็อย่าไปซื้อมากินกันแล้วกันผมว่าหาไม่ยากอ่ะเดี๋ยวนี้หาใน Google หาในโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เขาโพสต์ตามๆเรื่องนี้กันอยู่เดี๋ยวท่านก็รู้กันเองอ่ะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับมันหลอกกันไม่ได้นะครับเอาทิ้งท้าย ช่วงนี้ก่อนไปเบรกครับคุณฟังเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของบัตรทองหรือที่เรารู้กันว่าเป็นบัตร30บาทนะครับพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำกับไอตัวบัตรทองอยู่นะพ.ร.บ.ตัวนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2545นะครับพ.ร.บ.นี้อยู่คู่กับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองมา24ปีมีการพยายามหลายครั้งในการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ฉบับนี้แต่ไม่เคยสำเร็จนะครับแต่ณวันนี้ครับคุณผู้ฟังโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มันก้าวกระโดดไปไกลมากนะครับแล้วก็ภาระทางการคลังที่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงเวลาแล้วครับว่าอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ล่าสุดมีการร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยมีคณะกรรมการสาธารณสุขมีวุฒิสภานะครับยื่นให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ระบุง่ายๆปัญหาเชิงระบบของหลักสุขภาพแห่งชาติตอนนี้มี5ช่องว่างครับที่นำไปสู่การร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี่คือ1ช่องว่างเรื่องงบประมาณถูกกำหนดต่ำกว่าต้นทุนจริงโรงพยาบาลต้องแบกรับการขาดทุนเชิงนโยบายช่องว่างด้านข้อมูลต้นทุนครับไม่มีฐานข้อมูลต้นทุนรายเคสที่เป็นมาตรฐานบอร์ดต้องใช้ค่าเฉลี่ยแบบเท่ากันระดับประเทศช่องว่างธรรมาภิบาลบอร์ดขาดสมดุลน้ำหนักให้ผู้บริการน้อยเกินไปมติขาดฐานข้อมูลต้นทุนที่ครบถ้วนช่องว่างการกระจายตามพื้นที่สูตรจัดสรรงบไม่สะท้อนความแตกต่างของภาระโลกและความห่างไกลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลห่างไกลได้งบไม่พอช่องว่างโครงสร้างงบบุคลากรเงินเดือนรวมอยู่ในงบบริการทำให้ต้นทุนบิดเบือนการจัดสรรคนไม่อิงกับภาระงานจริงอันนี้เป็นสับแสงทางวิชาการนะก็เอาเป็นว่าถ้าพูดกันโดยภาษาชาวบ้านก็คือว่างบประมาณที่กำหนดไว้สำหรับรายหัวรายปีเฉลี่ยแต่ละคนน่ะมันต่ำมันน้อยกว่างบที่โรงพยาบาลใช้จริงยกตัวอย่างเล่นๆนะตัวอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเฉยๆไม่ใช่ข้อมูลจริงนะเช่นสมมุติว่าเข็มยาเข็มเนี้ยราคา500บาทโรงพยาบาลฉีดไปละนะครับตั้งเบิกไปที่บัตรทองนะครับผู้ป่วยกลับบ้านละนะหายละกลับบ้านละตั้งเบิกไปปรากฏว่าในข้อมูลในงบประมาณที่บัตรทองตั้งไว้อ่ะยาเข็มเนี้ยเบิกได้แค่300เนี่ยแต่โรงพยาบาลขาดทุนไป200แล้วไอ้มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือถูกกำหนดต่ำกว่าต้นทุนจริงถูกกำหนดต่ำกว่าต้นจริงเพราะอะไรก็เพราะข้อ2ไงครับไม่มีฐานข้อมูลต้นทุนรายเคสที่เป็นมาตรฐานนะครับ ให้แล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเฉลี่ยงบไม่ทั่วถึงเอามาเฉลี่ยงบให้เป็นงบที่มันเท่าๆกันเนี่ยมันไม่ใช่เขาบอกว่ากำลังจะปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันเหมาะสมให้โรงพยาบาลนั้นสามารถที่จะบริการประชาชนได้ต่อไปภายใต้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและบุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ค่าตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งโรงพยาบาลที่อยู่เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลก็ได้งบประมาณที่เพียงพอประมาณนี้นะครับก็รอฟังดูว่าบัตรทองอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาก็จะปรับนะครับคุณฟัง4ประเด็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานของอำนาจบอร์ดเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเรื่องของการร่วมจ่ายเนี่ยเรื่องของการร่วมจ่ายนี่หลายคนก็ถามมาว่าเฮ้ยอีกหน่อยบัตรทองมันจะไม่ฟรีเหมือนทุกวันนี้แล้วใช่ไหมมันจะต้องร่วมจ่ายใช่ไหมก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเขาก็จะออกแบบออกมานะครับภาระงบประมาณมันเยอะคุณฟังนะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องบริการแล้วไม่ต้องพูดถึงละบัตรทองนี่ข้อดีแรกๆเลยนะครับก็คือว่าคนที่ไม่มีตังค์น่ะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อันนี้คือมันเป็นคุณอุปการจริงๆอันนี้เราไม่เถียงแต่ตอนเนี้ยมันกำลังโชว์ออกมาแล้วนะครับว่ามันส่งผลกระทบกับงบประมาณของรัฐซึ่งถ้าไม่แก้ไขหรือไม่รีบแก้ตอนนี้มันโอกาสที่ระบบสาธารณสุขของชาติจะล่มนี่มันก็มีนะครับเพราะว่ามันขาดทุนทุกปีจะหาเงินที่ไหนมาอุดนะเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับสวัสดีคุณพะเยาพรของอินนะสวัสดีนะครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับนะคุณ SK ครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยคุณยูบอกว่าปลาหมอคังดำมีข่าวว่าไปกินกุ้งในกระชังจนขาดทุนใช่เนี่ยผมบอกว่ามันส่งผลกระทบจริงๆกับไอ้กับพี่น้องที่เขาทำเกษตรทางด้านประมงนะครับโอเคพักครู่ครับคุณฟังครับเดี๋ยวพักจิบน้ำซะหน่อยนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับพักครู่เดียวครับ
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วย
7: ความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
8: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
7: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
8: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
7: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
8: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555แล้ว www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
7: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
8: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
7: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
8: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
7: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
9: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่มห้าสิบห้านาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talkในช่วงที่2นะครับช่วง Variety Talk นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับที่สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมสุดหรูย่านนิมมานขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวสไตล์ล้านนาบูติกคอลเลคชั่นนะครับ2โรงแรมนี้คุณผู้ฟังใบรับประทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไหนของโรงแรมนะครับบอกเลยนะครับบอกว่ามาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk แค่นั้นเองทางโรงแรมมอบส่วนลดทันที 15% สำหรับอาหารและก็เครื่องดื่มทุกเมนูยกเว้นแอลกอฮอล์แค่นั้นเองและก็ขอบคุณ Product Creation นะครับขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่นะครับสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับคุณฟังครับมีคุณฟังเข้ามาเพิ่มไหมคุณสุกิจนี่น้องของยังย่าผมก็อ่านได้ตามนี้นะคุณมูลไลท์ฮะสวัสดีนะครับคุณฟังครับวันก่อนนะมันมีข่าวเรื่องของเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้ที่ร้านที่กรุงเทพอ่ะเดี๋ยวชื่ออะไรนะผมจำเนื้อลงเบียร์หน้าลาดพร้าวที่กรุงเทพนะครับก็คุณ

0: ุณอนุทินก็บอกว่าไอ้ในที่เกิดเหตุมันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาอยู่กันเต็มไปหมดนะครับก็ไม่เห็นแต่ว่าเขามาอยู่ข้างๆแล้วก็มาให้ข้อมูลเป็นตุเป็นตาเลยนะครับโดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าวพร้อมกับย้อนถามว่ามาให้ข้อมูลในฐานะอะไรคุณใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่านะครับคุณอนุทินก็บอกก็ไม่รู้แต่แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยมาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เขาก็โอเคนะครับผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้นะพอถึงเวลาก็มีชาวเน็ตไปขุดคุยไปเซิร์ชภาพเป็นอะไรเนี่ยนะครับโอ้นะครับนี่นะครับเจอละนะครับนะเจอละบอกว่าหนุ่มในเน็ตเขาเรียกเป็นตั้งฉายาว่าหนุ่มมั่วบ้านงานนะครับกรณีเนี่ยที่บอกว่าแต่งกายเหมือนทหารเนี่ยมาประกบนายกเนี่ยนะครับชายคนนี้ครับว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ขัตตพงษ์หรือว่าหมวดนัดอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้นะครับก็กลุ่มของพี่เต๋ว่ากรุงเทพบินได้นะครับไปกล่าวไปพูดในไลฟ์ TikTok ของกันจอมพลังนะครับโดยนัดยอมแล้วว่าวันนั้นที่ใส่ชุดอย่างนั้นไปอ่ะพอดีไม่ได้ตั้งใจใส่ชุดทหารอะไรมาโชว์มาเลยหรอกไปเล่นบีบีกันมาครับไปยิงบีบีกันที่แถวๆรังสิตมาจากนั้นลายกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแล้วอปพลเขตพญาไทซึ่งคุณนัทเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับแจ้งเหตุไฟไหม้มาก็ออกจากบีบีกันแล้วก็มาร่วมสมทบเพื่อเจตนาดีอยากจะไปช่วยคนนะครับคุณนัทก็บอกว่าเคยอบรมเรื่องอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่แล้วก็เคยอบรมแผนเผชิญเหตุของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.พอเรียนมาก็อยากจะตอบแทนแล้วก็ใช้ความรู้ช่วยคนอื่นนะครับพอตอนแรกออกมาจากสนามบีบีกันก็ถอดชุดออกแต่พอไปถึงหน้างานที่เอาชุดมาใส่ใหม่ก็เพราะว่าอยากจะเซฟตี้ตัวเองนี่ Refresh Refill the music
1: Chiang Mai Radio Freshen up This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรายละเอียดไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐช่วยจ่ายพื้นที่ขายฟรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมกว่า500รายและได้คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการมากกว่า100แบรนด์ด้านนายณพินทร์ ฝีสรรพพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้จัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์โดยรัฐจะช่วยออกค่าแพ็กเกจ 50% ของมูลค่าแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับธุรกิจที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ 10,000 รายหรือ 10,000 ครอบครัวทำให้ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีหลุดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทั้งหมดและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในระยะยาวรัฐบาลยังตั้งเป้าหมายผลักดันให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้นโดยต้องการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ของภาค SME จากปัจจุบันประมาณ 35% เป็น 40% ภายใน 4 ปีซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus จึงถือเป็นมาตรการที่ไม่ได้ช่วยเพียงลดต้นทุนการลงทุนแต่ยังสร้างระบบสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินอุดหนุนแหล่งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและการเชื่อมโยงเข้าสู่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและช่วยขยายฐานผู้ประกอบการ SME ของประเทศในระยะยาวผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th หรือ line oa @franchisedbd+ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทร02

0: 0257-5953 02-547-5955 และ call center 1570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่ยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุลูกที่11ก่อตัวขึ้นแล้วชื่อไฮเฉินคาดอายุสั้นสลายตัวไวศูนย์ติดตามพายุฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุโซนร้อนไห่ฉินซึ่งได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตั้งโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆบริเวณตอนเหนือของเกาะยับในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยพายุยังคงมีความรุนแรงเท่าเดิมและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงก่อนสลายตัวภายในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงการประเมินล่าสุดระบุว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพายุจะมีความรุนแรงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วโดยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยพื้นที่ชายฝั่งและไม่มีพื้นที่ใดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุไห่เฉินยังมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์การหมุนเวียนของลมบริเวณผิวพื้นยังค่อนข้างกว้างและไม่ชัดเจนขณะที่กลุ่มเมฆฝนและพายุฝนฟ้าคะนองกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันตกของศูนย์กลางพายุเป็นหลักทำให้ระบบโดยรวมยังไม่แข็งแรงแม้ว่าความเร็วลมจะอยู่ในเกณฑ์พายุโซนร้อนก็ตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศชี้ว่าพายุจะเผชิญกับอิทธิพลของอากาศแห้งจากความกดอากาศสูงเหนือประเทศจีนประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำในระดับกลางถึงระดับบนของบรรยากาศที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาจากทางเหนือส่งผลให้เกิดแรงเฉือนลมในระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พายุอ่อนกำลังและสลายตัวอย่างรวดเร็วจากการประเมินล่าสุดพายุโซนร้อนไห่เฉินไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งหรือแผ่นดินในระยะนี้และคาดว่าจะสลายตัวเหนือมหาสมุทรภายในช่วงกลางสัปดาห์นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the MusicYoung My Radio, freshen up.

0: ียงใหม่ Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chennai Radio Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Nostar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532020093.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

Fill the Music.

0: ายพระจิตใจสุขี
1: อิ่มเอมรี
0: เรานี้พุทธมามากะ
1: ความบ่มีโรคนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดเมแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยจากตัวเจ้าวัดหนองตองตำบลหนองตองเพิ่งหางดงจังหวัดเชียงใหม่ปะกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาละโยมเมื่อมาพบมาปะกันก็ไว้คุณแห่งพระรัตนตรัยแล้วก็สวดพุทธมนต์ร่วมกันเพื่อทำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวแก่ตนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมพระสงฆ์

Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.พุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะปิโทอนุตตโรปุริสธัมมาสาลาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญญาโยจะมานาปุสะคุณัสสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเออิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวะมังคัลลัญญาโยจะมานาปุสสกุณัสสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆโอโจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุนายโยปะอุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระเนโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญญาโยจะมะนะโพสะคุณัสสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะตุหังภะคินิอะลิยะยะชาติยะชาโตนะปิชะนะเมสันจิจะปะนังชีวิตะวุรุปิตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติขปัสสะโพชังโคสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเร
สัมมาทุปิกะโพจังคาสัตติติสัพพตักสินามุนินาสัมมาทักขตาภาวิตาภาอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายานิพานายาจโพธิยาเอเตนะสัจจบัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคันลานัญจกัสสะปังกิลานิตุกิเตติสัพพปุจังเคสัตตะเทสะเยเตจะตังอภินันติตวะโรคะมุจิงสุตังคะเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัตถะธรรมะลาจาปิเทลันเยนะปิปิริโตจุนดาเตเรนะตัญเยวะปันนาเปตวานาสัทธลังสัมโมติตวาจาอภัทธธรรมะพุทธาสิธานะโสเยเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาปะอินาติจาอภัตตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะงัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสักกัตตุพุทธารัตนังโอสัตตังอุตตมังบาลังยิตังเทวมนุสันังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวะสัพเพทุกขะอุปัสสมินตุเตสักกัตตุธรรมรัตนังโอสัตตังอุตตมังบาลังปะลิลังอุปัสสมันตังธรรมเตเจนะสุทินานัสันตุปัตถวะสัพเพปญาบุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังขารตานังโอสัตถังอุตตมังวรังอะหุนายังปะหุนายังสังคะเตเจนะสุทินานัสันตุปัตถวะสัพเพโรกะบุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสลานังอัญญังพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจบัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสลานังอัญญังธัมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจบัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสลานังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจบัจเจนะโอตุเตชะ

no pavena o to de bozo kisata suta si lang zamata nya tamang suja li tang jale tatseva anu pavena o to de bozo kisata liki tang jindi tang bojang tara nang vajang nang karung pale sang de san nang soto tatsa ayu pavata titi pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata sapa putano pavena sata sodhi pavantu te Pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata sapa tamanu pavena sata sodhi pavantu te Pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata sapa sangkanu pavena sata sodhi pavantu te โดยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ธรรมานุภาพพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุองค์โดยพระสังฆานุภาพแห่งคุณปริยะสาวกะเจ้าจุตนคุบาจารย์บุตรสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชังคะปริตยันดุนิมิตตังสัพตวนติเมอธิอุณสวิจโยขอพระบุญกุศลต่างๆจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าตลอดญาติโยมทุกท่านทุกคนแม่นว่าตรงโลกาเปียติโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคร้ายโรคนักหนาบาปานกินยาหมอยาก็บ่หายขอคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคเหล่านั้นอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตกออกจากไก่ไก่ก็ขอเดินทางไปก็มีชัยกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยและโรคภัยมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายกิจการงานอันใดก็ดีจงสำเร็จผลเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุได้บอกจักเตือนอยู่ทุกเวลาว่าระยะนี้เรื่องลมเรื่องฝนก็จะมีอยู่ตลอดทุกภาคแต่จะตกหนักตกน้อยก็แล้วสุดแล้วแต่ละภาคนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงผ่านไปโยมและอาตมะก็ผ่านไปและต้องผ่านไปจนอายุได้120ปีเหมือนกันทุกคนเนอะอโลคยาปรมาลภาความมีโรคนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐตะวานี่ไปฉันอย่างโมโหพิษนะก็เป็นอาหารการกินที่เคยฉันตอนบ่ายมาแม่เป็นเจ้าไงเตอะมันดึงเพลียไปตามสรีระร่างกายอ่อนเพลียมีเนื้อไข้วะเคร่งหากหมู่น้องๆทั้งหลายนั้นก็อายุก็ยามาเออกินต่อได้สกรรมญาติยมบนุงวะหากหากวัดดูความดันก่อนที่จะวะหากมี180ไปจาก130มี180ไปวัดครั้งที่2มี170ครั้งที่3มี180หลังจากที่วะหากออกไปหมดแล้ว

ดูก็เหลือ128และประเกิน130อยู่สภาวะปกติหมู่ญาติหมู่พี่หมู่น้องก็พากันนั่งเฝ้าดูอาการพระเจ้าก็นอนเสี่ยวอยู่บนเตียงนึกว่าจะไปแล้วกายนะไปสักคำเลยนาบุญนาบุญคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์ฉะนั้นญาติโยมมันก็ผ่านไปตะวันนี้ได้ไปเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนาจารย์ณที่อุทยานธรรมตำบลหนองควายเพอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระสงฆ์จำนวน17รูปมาจากต่างจังหวัดเป็นส่วนมากและมีโยมผู้หญิงอุบาสิกานั้นมาปฏิบัติอยู่ก็สิบกว่าท่านมีคนหนึ่งถามดูว่าโยมมาจากไหนมาจากประเทศลาวเจ้าเออมาเพียงเมืองลาวมาปฏิบัติกันอยู่ได้10วัน10คืนติดตวานี่แล้วจะเดินทางไปต่อที่อำเภอเมษายจังหวัดเชียงรายเป็นนักที่ไปปฏิบัติธรรมดูใบหน้าของทุกเจ้าและญาติโยมก็อิ่มเอิบเต็มไปด้วยบุญด้วยความสุขใจใบหน้าญาติโยมก็อิ่มเอิบมอบใบประกาศว่าผ่านจากนี้ไปฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนตะวานีเสร็จกิจก็กลับวัดพักผ่อนจับเท่าเวลาประเดี๋ยวนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคนเฮานี่จะได้ประมาทในตัวในตนเด็ดขาดดังที่เคยอู้เคยจ่าไว้เขายังแก่ด้วยหรอมาเท่าเด้อไปเตี่ยววัดรอเท่ากันก็ไปเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของคนเท่าเขาเตอะเป็นชวนไปวัดบอกวันศีลเนี่ยจะเข้าภาษาเนี่ยวันที่29นะโอ้เอาเตอะกะหาปล่อยคนเท่าคนแก่เขาไปเตอะจะโยนหรือเป็นคนเท่าไปก็เป็นต้าคนเท่าหมู่นี้บางคนก็ตะกอนก็อู้อย่างเงี้ยถ้าเท่ากันอย่าไปเท่าตึมไปนี่เรียกว่าประมาทในวัยล้ำไปประมาทยมอย่าลืมนะคนเท่าที่เจ็บที่ตายตั้งวันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแรกแรกก็ตายนะ7-8ปี10กว่าปี20กว่าปีก็ตายนะมันใจว่าความตายมันจะเว้นเป็นเราเอกเราอ่อนบ่เอาอ่ะมันตายเตื่อยมันใจลุ่มมันใจอย่างนั้นนะมันบ่เว้นพญามัจจุราชนี่คนเราแล้วถ้ามึงถึงคราวจะหนุ่มจะน้อยอย่างใดก็ตามจะเท่าจะแก่บทมันจะไปมันถึงจะไปมันเป็นสภาวะธรรมที่ลบไปได้หลีกไปพ้นมันถึงเวลามันก็ต้องไปฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตว่าบ่เท่าเตื่อมไปวัดเตื่อมไปฟังเทศฟังธรรมเตื่ออย่างนั้นอย่างนี้สะพะสะเปดแห้งนั้นอ้างนี้ลบพดลบแปดทีบ่อนไก่นี่ลูกพากันไปตั้งตั้งน้องทีไปงานนั้นไปงานนี้ไปได้ที่มันสนุกสนานพากันไปได้อันนี้ตุ๊ผมจะว่าไปนะอู้ฟังบ่หน่อยนะฉะนั้นอย่าประมาทเนอพอออกไม่ออกท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอายุในวัยตัวเองแล้วจะได้ไปอวดไปอ้างนี่ข้าออกกำลังกายถึงวันเนี้ยพออกนี่ก็เด้งเป็นลึงเอามือมาต่อยบึกบึกหน่อนึกว่าจะรอดท่านทั้งหลายความตายเนี่ยมันบ่เว้นหรอกบทจะไปก็กันเดียวอย่างแต่ตกบาเนี่ยตุเจ้าก็นึกว่าหมีแล้วหรอนะอาหารการกินเขาก็เคยกินมาตลอดนะกินมาเป็นหมูกินร้อยกี่พันเตื้อเขาก็หมูมันก็ยังมาแพ้อาหารอยู่เนี่ยลองคิดดูดีๆฉะนั้นก็เลือกคบคนที่ดีนะ
ติจวนเอาไปหั่นไปนี่จวนไปในทางดีจะจวนไปเอี่ยวจวนไปเล่นจวนไปกินเหล้าเมายาจวนไปเอี่ยวกลางค่ำกลางคืนเลิกเอี่ยวพ้องเนอะแล้วคนอ่ะจะพวกหนึ่งนี่ก็เว้นได้ก็เว้นเนี่ยเนิบฟ้าไม่ออกต่อหน้าอู้ยังรับหลังอู้ยังคนหน้าไวหลงคนหน้าไวสกอกอันนี้ดีไปครบดีไปอย่างมันต่อหน้านี่อวดแอ้งรับหลังเล่าควรก็มี แล้วก็เอาอย่างมังฮือเขาหาประโยชน์มาได้เอาว่าอย่างใดมันก็คอยถามหมดเขาจะทำชั่วมันก็คอยถามมาดึงมาห้ามนอปอกกรรมหมดเขาจะทำดีมันก็โดยถามหมดต่อหน้าเขานี่โอ้อวดรับหลังมาก็เล่าขวัญนินทาเขาถ้าปะคนอย่างอีนี่ก็เพิ่งได้ลีเว้นหมาปอสอกเว้นวอกปอวาเว้นคนปลาล้าไก่แสนโยดเนื้อก็ออกไม่ออกเนื้อฉะนั้นตัวเจ้าก็จึงขอฝากไว้ปีนี้วัดศาลาวันที่หนึ่งสิงหาก็จะมีการอบรมอบรมพระพุทธรูปตลอดจนพุทธาภิเษกเถรา ภิเษกจัดขึ้นที่วัดศาลาตำบลน้ำแพเวลา19:00 น.หรือ19:00 น.อาตมาภาพก็จะไปนั่งแผ่เมตตาที่นั่นนะฉะนั้นในสิ่งดีอันเป็นบุญก็จักจุงบอกกล่าวกันเอาละอู้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรเนอะอายุวันโอสุขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ป้องกันประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

พระวินัยนะเป็นศาสดาเป็นศาสนาอย่างบริสุทธิ์ใครปฏิบัติก็ได้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอาจจะบกพร่องได้แต่ต้องแยกระหว่างหลักธรรมกับคนไม่ดีต้องแยกออกจากกันอันนี้ชาวพุทธทั้งหลายต้องเข้าใจในหลักข้อที่สองนี้ด้วยนะข้อที่สามข่าวที่มาเอื้อฉาวเนี่ยเป็นบททดสอบทดสอบศรัทธานะยามีปัญหาต่างๆแล้วคุณมีปัญญาหรือเปล่าคุณว่าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยคุณจะไม่โอนเอียงกับเรื่องพระบางรูปนี่หรือนะเอาพระพุทธศาสนาไปฝากไว้กับพระรูปนี้หรอพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของพระภาคนั้นภาคนี้รูปนั้นรูปนี้วัดนั้นวัดนี้พุทธศาสนาเป็นหลักการดำเนินชีวิตใครทำก็ได้อย่างนั้นใครไม่ทำก็ไม่ได้ใครปฏิบัติถึงขั้นอุกิจถึงขั้นที่ข้ามวัฏสงสารได้ก็คุณก็ข้ามไปก็ต้องอยู่ยอมรับอย่างนั้นเหมือนกับศีล5เนี่ยคุณปฏิบัติคุณก็มีความสุขคุณไม่ปฏิบัติศีล5โทษของเขาก็มีอยู่ฆ่าสัตว์ฆ่าคนลักขโมยเขามีโทษเขาอยู่คุณก็ต้องยอมอันนี้เป็นต้นแม่ข่าวเอื้อฉาวต่างๆเนี่ยจะเป็นการทดสอบปัญญาของชาวพุทธว่ายามีปัญหาปัญญาจะมากหรือเปล่านะเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนนะให้ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ให้ศรัทธาแบบงมงายและไม่ให้ปฏิเสธทั้งหมดเพราะความผิดของคนบางคนว่าทั้งคนบางคนผิดไม่ใช่เอาทั้งหมดมาผิดนะประการต่อไปคู่ปฏิบัติคู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องระวังกิเลสภายในและสิ่งยั่วยุภายนอกสว่างที่สุดคือกิเลสของตนเองและสิ่งเข้ามายั่วยุต้องมีใจเที่ยงมั่นต้องมีใจเที่ยงตรงนะไม่ว่าจะเป็นลาภหรือยศหรือเกี่ยวแหวนเงินทองหรือเรื่องทางเพศถ้าหาว่าขาดสตินะถ้าขาดสติแล้วย่อมเป็นเหตุให้มีความเสื่อมเสียลงได้ถ้าขาดสติพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอดคล้องนี้ว่าอัตตนาโจทยตานังพึงเตือนตนเองด้วยตนเองไม่ต้องรอคนอื่นมาเตือนไม่ต้องปลุกนาฬิกาปลุกใจตัวเองปลุกใจตัวเองและอีกหลักหนึ่งในธรรมบทที่กล่าวว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระทำผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่มีแต่คือมีมาแต่สมัยครั้งพุทธกาลแล้วครั้งพุทธกาลก็มีครั้งสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายต่างกันคือพระพุทธองค์ไม่ทรงให้เราหมดศรัทธาทรงให้ชาวพุทธทั้งหลายใช้ปัญญาแยกคนออกจากธรรมะแยกผู้ประพฤติธรรมที่ประพฤติผิดออกจากพระธรรมวินัยเมื่อเห็นความผิดของผู้คนอื่นแล้วจงย้อนกลับมารักษาใจของตนเองพระศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ข่าวไม่ใช่คนอื่นแต่คือกิเลสในใจของตนเองนะของแต่ละขั้นแต่ละคนกิเลสในใจของแต่ละขั้นแต่ละคนเมื่อชนะกิเลสภายในใจตนเองได้แล้วจึงรักษาตนรักษาตนเองและพระศาสนาไว้ได้นะการจะ

ศาสนาได้การจัดทำบำรุงพระศาสนาการจะรักษาศาสนายืนยันมั่นคงก็ต้องรักษาตนเองไว้ด้วยถ้าตนเองป่วยๆให้หายเข้าออกโรงพยาบาลต้องมีเวลาที่ไหนจะมาเป็นคนดีหรือเป็นคนเผยแผ่ศีลธรรมนี่ประมาณนี้เป็นต้นสาธุพระวินัยนะเป็นศาสดาเป็นศาสนายังบริสุทธิ์

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับ

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรม

ท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องยึดธรรมะมาเป็นหลักเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องรู้จักหน้าที่คำว่าหน้าที่ไม่ใช่เรื่องการทำงานหน้าที่ก็คือการปฏิบัติตนประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมที่เราต้องทำก็คือทำตัวเราต้องดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจึงมีหลักในการพัฒนาตนเองมีหลักแก้ไขชีวิตตนเองบุคคลที่พึ่งธรรมอาศัยธรรมก็จะนำแต่ความเจริญมาให้กับตนเองนำความสุขให้กับตนเองนำความสงบให้เกิดขึ้นกับตนเองเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละเป็นว่าใบเบิกทางแต่ธรรมะเป็นใบเบิกทางธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติและเราปฏิบัติตามหลักธรรมธรรมะก็หมายถึงสติบุคคลที่มีสติก็เป็นคนที่ดำรงตนด้วยสมาธิสติมันจะบังคับให้เราอาศัยสมาธิสติมันจะบังคับให้เราพึ่งพาสมาธิสติมันจึงรู้ว่าสมาธิเป็นสมบัติของสติสติจึงรู้ว่าความสมาธิเป็นอาหารของจิตสมาธิเป็นเครื่องมือของสติสติจะเป็นผู้กำกับจิตจิตจึงเป็นเครื่องมือของสติดังที่ได้กล่าวว่าจิตเราเปรียบเสมือนรถคนที่มีสติเปรียบเสมือนคนขับรถชีวิตของเราต้องพึ่งพาธรรมะถ้าเราอาศัยธรรมะเราก็ไม่ต้องไปอาศัยพ่อไม่ต้องอาศัยแม่เราก็ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่พ่อแม่อยู่กับเราแค่บางเวลาลูกที่มีธรรมะก็พึ่งพาตนเองอาศัยตนเองดำรงตนด้วยธรรมเอาธรรมมาเป็นหลักกำกับการมีชีวิตอยู่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมธรรมก็คือสติเมื่อเรามีสติเราก็จะอยู่กับความเป็นจริงเราก็จะนอนง่ายๆกินก็กินง่ายๆทำอะไรก็ไม่สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับตนเองและบุคคลอื่นๆหรือคนที่มีสติจะเป็นคนที่มัธยัสถ์ประหยัดมัธยัสถ์ประหยัดแต่เราต้องมีสติพิจารณาคนที่มีธรรมจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองตลอดเวลา
อยากเห็นคนที่มีธรรมก็คือเห็นลูกจ้างอยากเห็นสติก็คืออยากเห็นลูกจ้างอยากเห็นจิตก็คือเห็นลูกจ้างลูกจ้างเปรียบเสมือนคนที่มีธรรมะเปรียบเสมือนธรรมะลูกจ้างเปรียบเสมือนสติลูกจ้างเปรียบเสมือนจิตมันจะรู้ว่าจะต้องตื่นกี่โมงรู้ว่าตื่นแล้วต้องทำอะไรบ้างเป็นปกติของลูกจ้างนั่นแหละคนทุกคนมีธรรมะก็เหมือนลูกจ้างไม่สร้างภาระให้นายจ้างรับผิดชอบทุกอย่างแทนนายจ้างในบ้านแต่ผู้เสียสละคนที่ธรรมะคือเป็นคนที่เสียสละเหมือนดังลูกจ้างเสียสละทุกอย่างให้กับนายจ้างตนเองตั้งแต่ตื่นก็ตื่นก่อนนายจ้างตื่นก่อนนายจ้างจะกินข้าวก็กินหลังนายจ้างคือเรียกว่าผู้เสียสละคนที่มีธรรมะเกียรติศักดิ์ศรีไม่มีค่าเกียรติศักดิ์ศรีไม่มีความหมายดั่งลูกจ้างน่ะกินข้าวหลังนายจ้างอดทนต่อนายจ้างอดทนต่อนายจ้างนายจ้างจะด่าจะบ่นสำแดงวาจาสำแดงกิริยาอาการออก

ลูกจ้างก็ใช้สติและความอดทนควบคุมกายวาจาใจของตนนี่แหละพวกเราเห็นแล้วลูกจ้างมีธรรมะลูกจ้างอย่าเห็นธรรมะก็เห็นลูกจ้างแล้วแหละอย่าเห็นสติก็คือลูกจ้างเห็นจิตก็คือลูกจ้างมันรวมที่ลูกจ้างแหละรู้จักคำว่าหน้าที่ตนเองเสมอทุกการเวลานายจ้างแทบไม่พูดไม่บอกไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนแต่พวกเราต้องพิจารณาคนที่มีธรรมะนั้นจะมีสติรู้เรียกว่าตื่นรู้ตลอดเวลาดังลูกจ้างตื่นรู้ตลอด ลูกจ้างจะเป็นผู้ตื่นรู้ต่อหน้าที่ของตนเองตลอดเวลาแต่ลูกจ้างเป็นผู้ตื่นรู้ต่อหน้าที่ของตนเองทุกวันทุกวันทุกเวลาเห็นได้ลูกจ้างลักษณะของลูกจ้างนั่นคือธรรมะเสียสละทุกอย่างให้นายจ้างจะนอนก็นอนหลังนายจ้างเราจะเห็นได้ว่าแก่นของธรรมะเปรียบเสมือนลูกจ้างนั่นแหละคนที่มีธรรมะก็มีนิสัยเหมือนลูกจ้างมีพฤติกรรมเหมือนลูกจ้างนั่นแหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นดั่งลูกจ้างรู้สึกตัวตื่นรู้ตลอดเวลาว่าเวลานี้ต้องทำอันนี้ต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้บนบ้านข้างบ้านบนบ้านข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านมันจะต้องทำหมดทุกวันจึงบอกให้เรารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติแต่เรารู้จักหน้าที่ตนเองดังลูกจ้างส่วนมากลูกของพ่อของแม่เนี่ยเป็นนายจ้างของพ่อของแม่ลูกนี่มีความรู้มากกว่ามีการศึกษามากกว่าพ่อกว่าแม่แต่ไม่ได้การศึกษามันไม่ได้พัฒนาคนมันไม่ได้พัฒนาจิตคนการศึกษาถึงสอนคนให้เป็นนายของคนดังลูกจำนวนมากเป็นนายของพ่อของแม่เป็นนายจ้างลูกเป็นนายจ้างของพ่อของแม่ลูกจึงให้แม่เป็นลูกจ้างนี่แหละมันจึงทำให้เกิดคำว่าทุกข์แม่ส่วนมากก็ทุกข์ใจเพราะตรงนี้แหละลูกไม่ยอมรับภาระหน้าที่ของตนเองรู้จักหน้าที่นอกบ้านแต่ไม่รู้จักหน้าที่ในบ้านหน้าที่ในบ้านมันสำคัญที่สุดการเป็นลูกการเป็นลูกของแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าการเป็นลูกของพ่อเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่ารู้จักหน้าที่ที่เราไปทำบริษัทต่างๆแต่พวกเราทั้งหลายธรรมะอยู่กับความเป็นจริงแต่เรามีธรรมะน้อยอยู่กับความไม่เป็นจริงอยู่ในบ้านได้อยู่ในบ้านทำตัวเป็นผู้ไม่รู้ออกนอกบ้านทำตัวเป็นผู้รู้แต่พวกเราทั้งหลายอยู่บ้านแม่ทำให้ทุกอย่างพอออกนอกบ้านไปเป็นคนใช้เพื่อนอีกไปเป็นลูกมีค่าเราเป็นลูกจ้างของเพื่อนๆ อีกในลูกที่ไม่มีธรรมะก็จะเป็นแบบนั้นแหละอยู่บ้านเป็นนายจ้างออกนอกบ้านเป็นลูกจ้างเพื่อนเพื่อนเป็นคนใช้เพื่อนเพื่อนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนเพื่อนแต่อยู่บ้านเนี่ยไม่เคยทำงานไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านไม่เคยสนใจที่บ้านที่ตัวเองอยู่แต่พวกเราคิดดูไม่เคยสนใจบ้านที่ตัวเองอยู่นี่แหละโลกที่มันไม่มีธรรมะเนี่ย
เพราะการศึกษามันไม่ได้พัฒนาจิตใจคนธรรมะมันจะมาเรื่องจิตใจของเราเป็นหลักเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องการพฤติกรรมเราจะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้อย่างนี้แบบนี้โดยเฉพาะคนที่มีธรรมะเนี่ยมันก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเช่นคนรักษาคนที่มีธรรมะคือคนที่ดำรงตนด้วยศีลจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นจะรักษาสิ่งแวดล้อมทุกๆมิติทุกๆอย่างทุกๆด้านในพวกเราต้องพิจารณาบุคคลที่มีธรรมะจะแตกต่างจากคนที่ไม่มีธรรมะขยันอดทนนั่นคือธรรมะดังลูกจ้างเห็นไหมขยันอดทนตื่นรู้จากหน้าที่ตัวเองตลอดเวลาถ้าลูกของเรามีจิตสำนึกดังลูกจ้างพ่อแม่จะมีความสุขถ้าลูกของเรามีจิตสำนึกตื่นรู้จากหน้าที่ตนเองดังลูกจ้างพ่อแม่ก็จะสุขภาพดีอายุยืนเสียดายและเสียใจลูกทั้งหลายทำตัวเป็นนายจ้างของแม่แล้วก็ปากบอกว่ารักแม่แต่การกระทำคือการทำลายแม่แต่ปากว่ารักแม่แต่การกระทำเป็นการทำลายปากบอกว่ารักแต่ก็ปล่อยให้แม่ทำงานทุกอย่างไม่เคยช่วยงานบ้านให้พ่อให้แม่เลยสร้างภาระให้พ่อให้แม่ยังมีพ่อแม่จำนวนหนึ่งต้องล้างห้องน้ำให้ลูกของตนเองยังมีพ่อแม่อีกส่วนหนึ่งต้องซักเสื้อผ้าให้ลูกตนเองเรียกว่าภาษาคนเฒ่าคนแก่ว่าเป็นบาปกรรมลูกคนไหนที่พ่อแม่ให้พ่อแม่ซักเสื้อซักผ้านี่เป็นบาปกรรมภาษาคนเฒ่าคนแก่บอกแล้วว่ากินแล้วไม่เก็บไม่กวาดเนี่ยก็ถือว่าสร้างบาปกรรมให้กับพ่อแม่ตัวเองมันไม่รู้จักเพราะมันไม่มีสติและเราก็ดูถูกลูกจ้างลูกจ้างนี่แหละเป็นผู้ที่มีสติตื่นรู้ตลอดเวลานายจ้างเนี่ยหลับสบายแต่ลูกจ้างเนี่ยหลับไม่สนิทแต่มีสติตื่นรู้เผื่อนายจ้างจะเรียกใช้ทำนู่นทำนี่เรียกบานนู่นบานทำนู่นบานทำนี่นี่แหละพวกเราเห็นว่าธรรมะอยู่กับใครก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อคนรอบๆตัวเราสถานที่นั้นเราเห็นว่าธรรมะเป็นที่พึ่งของมนุษย์เมื่อมนุษย์อาศัยธรรมะคำว่าความสงบก็เกิดนะความะธรรมะคือความสงบมันเกิดความสงบเป็นเรื่องของธรรมะความสุขเป็นเรื่องของธรรมชาตินะพวกเราให้เข้าใจความสุขเป็นเรื่องของธรรมชาติความสงบเป็นเรื่องของธรรมะมันแตกต่างกันยังไงสองคำนี้เราพิจารณาดูเราต้องพิจารณาดูว่าความสงบเป็นเรื่องของธรรมะความสุขเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่ควรเอาธรรมะไปพูดเรื่องความสุขเพราะความสุขเป็นสิ่งสกปรกความสงบเป็นสิ่งที่สะอาดความสงบเปรียบเสมือนของสีขาวความสุขเปื้อนเป็นสิ่งที่เปื้อนด้วยกิเลสตัณหาราคะความโลภความโกรธความหลงที่เราเห็นชัดที่สุดมันเป็นเช่นนี้สุขคือกิเลสกิเลสเป็นต้นกำเนิดของความสุขให้เราเข้าใจธรรมะเป็นต้นกำเนิดความสงบเนี่ยมันจะเห็นสองอย่าง
ลางคืนกับกลางวันน่ะมันแตกต่างกันความสุขก็แตกต่างจากความสงบความสงบก็แตกต่างจากความสุขถ้าเราเห็นสองอย่างนี้เห็นชัดเจนเลยว่าความสงบเป็นหน้าที่ของธรรมะความสุขเป็นหน้าที่ของธรรมชาติใครๆก็สุขได้ไม่จะเป็นต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นต้องมีคนแก่สุขได้ทุกเวลา

0: Generation R. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
3: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
3: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3: ทำดี
0: ด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
3: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
3: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
2: ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
4: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
2: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
4: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
2: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
4: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: นิทานแปลว่าเหตุ
1: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
2: เชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปเมื่อพระนารทดาบสกลับไปแล้วก็มีพระมิคชินนาดาบสเหาะมาด้วยดำริว่าเราจักไปให้โอวาทแก่พระมหากษัตริย์เพื่อให้มหาชนกบริวารกลับไปสักทีเมื่อไปถึงที่แล้วก็ทูลว่าพระองค์ทรงละช้างม้าบ้านเมืองออกมาบวชทรงยินดีในบาทญาติมิตรและชาวบ้านคงได้ทำอะไรผิดแก่พระองค์บ้างกระมังพระองค์ทรงละจากอิสริยสุขแล้วฉะไหนจึงยินดีอยู่ในบาทพระมหาชนกตรัสถามจนทราบนามของพระดาบสแล้วจึงตรัสว่าท่านพระมิคชินะดาบสข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดแก่ใครๆญาติหรือใครๆก็ไม่ได้ทำผิดแก่ข้าพเจ้าเพียงแต่ข้าพเจ้าเห็นผู้คนในโลกจมอยู่ในกองกิเลสอันเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันจนถูกจองจำอยู่ในคุกตารางบ้างถ้าเราจะจมอยู่ในกิเลสก็คงจะเป็นเหมือนอย่างเขาคิดดังนั้นแล้วจึงออกบวชพระมิคะชินดาบสถามว่าใครสั่งสอนพระองค์หรือจึงตรัสได้ดีถึงขนาดนี้พระมหาชนกตรัสว่าความจริงข้าพเจ้าก็ได้เคารพต่อสมณะและพราหมณ์มาแล้วเหมือนกันแต่ไม่เคยไต่ถามอะไรๆกับท่านแต่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปในสวนหลวงพร้อมด้วยขบวนตามเสด็จในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นต้นมะม่วง2ต้นต้นหนึ่งมีผลดกถูกคนหักกิ่งก้านจนโทรมลงอีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยไม่ถูกใครหักกิ่งก้านรานใบยังคงเขียวชอุ่มเดินสง่าจึงเกิดความคิดว่าพวกศัตรูก็จะฆ่าเราผู้มีสมบัติดุจต้นมะม่วงที่มีผลฉะนั้นเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาก็จะไม่มีใครฆ่าดุจต้นมะม่วงที่ไร้ผลฉะนั้นต้นมะม่วงทั้งสองต้นทั้งที่มีผลและไม่มีผลนั่นแหละเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้าพระมิคาชินาดาบสได้ฟังดังนั้นแล้วก็ถวายโอวาทว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดแล้วก็เหาะกลับไปยังอาสมในป่าหิมพานต์เมื่อพระมหาชนกได้รับกำลังใจจากสองพระดาบสนั้นแล้วก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมากขึ้นทรงยึดมั่นในการบรรพชาอย่างเด็ดเดี่ยวถึงอย่างไรก็จะไม่หวนกลับคืนพระนครอย่างแน่นอนครั้นพระมิคาชินดาบสกลับไปแล้วพระนางศรีวลีได้ทูลวิงวอนขอให้พระราชสวามีกลับพระนครอภิเษกพระโอรสชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงค่อยออกบวชต่อภายหลังพระมหาชนกจึงตรัสว่าเทวีเอ๋ยเราออกบวชแล้วขอให้ประชาชนอภิเษกชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชแทนเราเถิดพระนางศรีวลีทูลว่าเมื่อพระองค์ออกบวชเสียก่อนชะนี้หม่อมฉันและประชาชนจะทำอย่างไรถูกเล่าพระมหาชนกตรัสว่าเมื่อประชาชนอภิเษกให้พระโอรสขึ้นครองราชแล้วพระนางก็ควรกำกับดูแลให้พระโอรสศึกษาราชประเพณีวิธีการปกครองที่ดีคอยห้ามพระโอรสให้เว้นจากทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเถิดตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ฝ่ายพระนางศรีวลีก็ไม่รู้จะตรัสอะไรต่อไปจึงทรงนิ่งอยู่เช่นเดียวกันขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วมหาชนทั้งหมดจึงเข้าพักผ่อนตามใต้ร่มไม้ด้วยความเหนื่อยอ่อน รุ่งขึ้นพระมหาชนกได้เสด็จเดินทางต่อไปโดยมีขบวนมหาชนอันมีพระศรีวลีเป็นหัวหน้าตามเสด็จไปอย่างกระชั้นชิดได้ไปถึงถูนะนครก็เป็นเวลาออกบิณฑบาตพอดีขณะนั้นได้มีชายคนหนึ่งซื้อก้อนเนื้อมาย่างให้สุกเสร็จแล้วใส่ภาชนะวางไว้บนพื้นพอเขาเผลอเรอไปหน่อยเดียวก็มีสุนัขมาคาบเอาก้อนเนื้อหอมกลุ่นนั้นไปชายเจ้าของเนื้อรีบวิ่งไล่ตามไปแต่เมื่อเห็นว่าไม่พ้นแน่แล้วจึงปล่อยมันไปฝ่ายสุนัขวิ่งคาบก้อนเนื้อไปพบขบวนมหาชนก็ตกใจกลัวทิ้งก้อนเนื้อไว้ตรงนั้นพระมหาชนกเห็นก้อนเนื้อนั้นก็ทรงพิจารณาครู่หนึ่งเมื่อไม่มีเจ้าของติดตามมาจึงหยิบขึ้นมาทำความสะอาดใส่ลงในบาตรประทับนั่งเสวยก้อนเนื้อที่ใต้ต้นไม้พระนางศรีวลีทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงดำริว่านี่พระสวามีของเราคงจะบวชแน่แล้วถึงเสวยของเดนสุนัขได้อย่างนี้จึงกราบทูลว่าทูลกระหม่อมทำไมถึงได้เนื้อสกปรกอย่างนั้นได้พระมหาชนกตรัสว่าเธอไม่รู้จักการบิณฑบาตของนักบวชครั้นเสวยก้อนเนื้อแล้วพระมหาชนกก็ทรงบ้วนพระโอษฐ์ล้างพระหัตถ์และบาตรและทรงพักอยู่ครู่หนึ่งก็เสด็จออกเดินทางต่อไปเมื่อเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่งได้พบเด็กหญิงเอากระด้งผัดทรายเล่น

บกระทั่งกับใครพอฟังเด็กหญิงพูดจบพระมหาชนกก็ตรัสกับพระนางศรีวลีว่าเห็นไหมว่าแม้แต่เด็กหญิงชาวบ้านก็ยังพูดจาให้น่าคิดเธอคล้ายจะตำหนิเราที่ออกบวชแล้วยังมีผู้ติดตามมากมายซึ่งดูไม่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราขาดกันเลิกเป็นสามีภริยากันสักทีพระนางศรีวลีทูลอ้อนวอนด้วยความน้อยพระทัยว่าถ้าอย่างนั้นก็แยกกันเดินให้พระองค์เดินไปทางขวาหม่อมฉันจะไปทางซ้ายแต่เมื่อพระมหาชนกเสด็จไปพระนางก็ทรงทำใจไม่ได้จึงตามเสด็จต่อไปอีกพอไปถึงบ้านช่างสอนพระมหาชนกได้ตรัสถามช่างสอนว่าทำไมถึงหลับตาข้างหนึ่งเวลาเล็งดูลูกศรนายช่างสอนทูลว่าสมณะถ้าเล็งสองตาพร้อมกันก็จะดูพระพลาจะไม่รู้คดตรงไหนตรงตรงไหนแต่ถ้าหลับข้างหนึ่งเล็งดูข้างหนึ่งก็จะรู้ได้ก็เหมือนคนเราอยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องขัดแย้งกับใครท่านสมณะถ้าท่านอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขก็จงอยู่คนเดียวเถิดครับพระมหาชนกตรัสถามพระนางศรีวลีว่าเธอได้ยินแล้วใช่ไหมช่างสอนคนธรรมดาแต่พูดจามีคติให้แง่คิดเราทั้งสองควรแยกทางกันได้แล้วพระนางศรีวลีรู้ว่าครั้งนี้คงจะต้องแยกทางกันแน่นอนแล้วจึงกราบทูลด้วยความน้อยพระทัยว่าหม่อมฉันคงจะไม่มีวาสนาได้อยู่ร่วมกับพระองค์อีกแล้วตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงเป็นลมสลบลงไปพระมหาชนกเห็นเช่นนั้นก็ทรงสงสารพระเทวีแต่ทรงคิดว่าคงไม่เป็นไรในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้จึงรีบเสด็จเข้าไปในป่าหิมพานต์พวกอมาตย์ข้าราชบริพารได้เข้าไปช่วยกันพยาบาลนางสักพักหนึ่งก็ฟื้นคืนพระสติพระนางเจ้าไม่เห็นพระมหาชนกก็มีรับสั่งให้ตามหาทางโน้นทางนี้ทีแต่ก็ไม่พบจึงทรงร่ำให้คล่ำครวญอย่างน่าสงสารครั้นแล้วก็โปรดให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระมหาชนกประทับยืนบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วเสด็จกลับกรุงมิถิลาฝ่ายพระมหาชนกเมื่อเสด็จเข้าถึงป่าหิมพานต์ก็ทรงจัดหาที่พักอาศัยและเจริญอภิญญาสมาบัติตลอด7วันโดยมิได้เสด็จออกไปไหนเลยพระนางศรีวลีเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วด้วยความอาลัยในพระราชสวามีจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นหลายองค์คือที่พระมหาชนกตรัสกับช่างสอนที่ตรัสกับเด็กหญิงที่เสวยก้อนเนื้อที่ตรัสกับพระมิคะชินะดาบทและต่อมาก็ได้อภิเษกทีฆวุราชกุมารขึ้นเป็นพระราชาจากนั้นพระนางก็ออกบวชเป็นดาบทสินีหรือดาบทผู้หญิงพระดาบทมหาชนกและพระดาบทศรีวลีสำเร็จฌานแล้วก็ดำรงอยู่ในฌานไม่มีเสื่อมต่างอยู่ในที่อยู่ของตนจนสิ้นอายุก็เสด็จสู่พรหมโลกเหมือนกันธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีความเพียรอยู่ที่ไหนย่อมมีความสำเร็จอยู่ที่นั่นดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นเมื่อได้เพียรพยายามแล้วถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าในหมู่ญาติหมู่เทวดาหรือว่าพระพรหมทั้งหลาย

ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ปฐมพุทธภาษิตคาถา
2: อันธรรมยังปฐมพุทธภาษิตาคาถาโยพนามาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเถิด

0: เรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพาน
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันในความตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: นมัสถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย

0: เหมือนเราเห็นคนกำลังกินปลาแล้วมีก้างอ่ะเป็นไงเราแย่งเลยจริงไหมมันเอาปลาชิ้นอร่อยเลยนะใส่แต่ป้าเขาเห็นก้างอยู่นั่นพอมันกำลังที่ร้องง้างปากงัดออกมาเลยเด็กนี่ร้องดิ้นเลยนะแต่ว่าเพื่อช่วยไม่ให้ก้างติดคอเพราะนั้นครูบาอาจารย์เห็นลูกศิษย์พูดผิดปั๊บแก้ทันทีอย่าพูดผิดมันจะทำให้ผิดไปอีกเป็นร้อยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ลูกศิษย์ขายหน้าไหมคะว้ายกูอะไรเงี้ยนะไม่แก้ไม่ได้นะว่าเห็นคนจักทุกข์ในอนาคตจะช่วยทันทีหรือเห็นคนกำลังทุกข์อยู่ก็ช่วยได้เลยมีความสามารถในการช่วยช่วยเลยนี่คือจิตท่านก็ฟรีๆใช่ไหมฟรีฟรีแต่พวกเรานี่ไม่อะเห็นใครดีกับเราก็ราคะสิเนหาผูกพันเอาละผิดอีกแล้วพอเห็นใครทุกข์ก็นั่นน่ะย้อนบดีนะกะเอานี่ซ้ำเติมอีกหรือไม่งั้นก็โหพอมาแล้วมันชั่วขนาดนี้คะโอ้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นใครมีความสุขกับความดีก็บางทีก็ลิงโลดไปกับเขาไปเลยแล้วพอเห็นใครเป็นไปตามกรรมก็ทำใจไม่ได้มันไม่น่าตายเลยไม่น่าป่วยขนาดนี้อะไรเนี่ยนี่คือจิตของปุถุชนลำบากไหมคะจิตปุถุชนลำบากแต่จริงพระหลานฟรีไหมคะเนี่ยในนี้เขาก็เลยบอกว่าคนที่มันไม่รู้อริยสัจสี่มันจะปรุงแต่งมันจะบ้าบุญบ้าบาปบ้าอเนกทางไงแล้วพอมันปรุงแต่งเสร็จเดี๋ยวมันก็มาเกิดอีกแล้วมันก็เลยต้องเร่าร้อนเพราะความเกิดเร่าร้อนเพราะความแก่เร่าร้อนเพราะความตายความเร่าร้อนอันนี้ยิ่งกว่านรกอีกเนี่ยอันนี้คือธรรมะนักบวชนะนักบวชจำไว้เด้อขืนไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยคุณจะเร่าร้อนยิ่งกว่าตกนรกอีกเพราะคุณจะต้องมาเร่าร้อนเพราะความเกิดเร่าร้อนเพราะความแก่เร่าร้อนเพราะความตายเร่าร้อนเพราะความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจนี่คือความเร่าร้อนที่ยิ่งกว่านรกนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะในพระสูตรนี้นะคะมีอีกอันน่าสนใจมากเขาเรียกว่ากูตสูตรกูตสูตรนี่เขาจะพูดถึงการสร้างตึกนะว่าถ้าเราจะสร้างตึกชั้นที่2ที่3โดยไม่สร้างตึกชั้นที่1ก่อนนี่เป็นไปได้ไหมพวกเราว่าเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มันจะไม่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมในเมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องสร้างตึกชั้นที่หนึ่งก่อนจริงหรือเปล่าเพราะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่แต่ฉันก็สิ้นทุกข์ได้ไม่มีทางให้พูดอย่างนี้นะคะไม่มีทางเด็ดขาดอยู่ในวรรคที่5ของสัจจะสังยุตวรรคที่5ปปาตะวรรคนะข้อที่1735ไม่สร้างตึกชั้นล่างได้จะไปสร้างตึกชั้นที่2 3 4 5ไม่มีทางเพราะนั้นถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจ4นะจะสิ้นทุกข์นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นค่ายนี้เป็นค่ายที่ควรรู้แจ้งอริยสัจ4มั้ยคะรู้แจ้งเธอถ้าเธอรู้แจ้งอริยสัจ4แล้วนะทำไมอย่างอื่นไม่ต้องสอนละเดี๋ยวเธอจะไปค้นคว้าเธอจะไปฝึกไปทำเองเข้าใจมั้ยจริงๆพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับอริยสัจ4มากขนาดไหนรู้มั้ยปกติพวกเราทุกคนตอบนะไฟไหม้ผมกับไหม้ผ้าวู้มาเนี่ยเราควรจะทำอะไรก่อนเลยก็ดับก่อนจริงไหมดับแบบไหนคะดับแบบสบายๆหรือว่าดับบ้างดับแล้วก็หยุดแล้วค่อยดับต่อหรือว่าต้องดับแบบเอาจริงเอาจังต่อเนื่องคะ
1: ดับแบบเอาจริงเอาจังต่อเนื่อง
0: พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นว่าไฟไหม้ผมเธอไหม้ผ้าเธอนะกับมีคนกำลังเทศเรื่องอริยสัจ4อยู่เนี่ยนะแล้วเธอกำลังจะรู้แจ้งนะให้ใส่ใจให้รู้แจ้งอริยสัจ4ก่อนที่จะดับไฟเพราะอะไรพุทธเจ้าเพราะไฟไหม้เนี่ยนะแล้วมันตายไปเลยเนี่ยมันยังไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดให้มันทุกข์อีกแต่การที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยเราจะเวียนว่ายแต่เกิดอีกอินฟินิตี้ชาติก็จะหรือยังน่ากลัวขนาดนั้นนะเอ๊ะอาจารย์และการแทงทะลุอริยสัจสี่นี่ยากไหมอาจารย์พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบให้ฟังเธอเอาขนเนื้อทรายมันคล้ายๆกวางนะฮะแต่ขนมันจะละเอียดมากขนมันจะบางกว่าผมเราบางนะ พุทธเจ้าก็ถามว่าเอาขนทรายเนี่ยมาแบ่งเป็น

0: 7ส่วนโอ้โหก็ยากไหมพอแบ่งเสร็จให้เอาขนทรายเนี่ยมาแทงขนทรายอีกทีนึงอะพุทโธธัมโมสังโฆโหมันจะเข้าว่ะใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสว่าการแทงตลอดอริยสัจ4ยากกว่านี้อีกเอาแล้วการแทงแบบนี้มันยากกว่าอะไรเรื่องนี้มันเกิดเนื่องจากพระอนนท์ไปเห็นเขายิงธนูวิววิววิวแบบยิงธนูเข้ารูช่องดานเล็กๆอะนะแล้วยิงแบบไกลมากเลยวิวปิ้วแล้วก็อีกลูกนึงก็ปิ้วอีกลูกนึงก็ปิ้วลอดรูนี้ไปได้เนี่ยโอ้พระอนนท์กลับมาชมให้พุทธเจ้าฟังมันเก่งขนาดเลยพระอนนท์นี่เป็นสุตตบันเนาะพระพุทธเจ้าบอกเลยอานนท์แล้วถ้าเอาขนทรายเนี่ยมาแบ่งไป7ชิ้นแล้วก็เอามาแทงทะลุขนทรายอันไหนยากกว่ากันพระอนนท์บอกโอ้เอาขนทรายมาแบ่งเป็น7ชิ้นแล้วแทงทะลุขนทรายนี่ยากกว่านั้นนั่นเลยอย่างงี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าการรู้แจ้งแทงทะลุอริยสัจ4ยากกว่านี้เพราะนั้นถ้าพวกเราแทงทะลุอริยสัจ4ได้พวกเราจะถือว่าเราเกิดมาชาติเนี่ยเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดเลยเพราะพุทธเจ้าสั่งไว้เลยนะสั่งว่าไงทำสมาธิเพื่อรู้อริยสัจ4ไปปลีกวิเวกหลีกเล้นเพื่อรู้อริยสัจ4อาจารย์จดไว้ในนี้นะเต็มเลยเนี่ยนะสัจวรรคเนี่ยโผล่ขึ้นมาวรรคที่1ก็คือทำสมาธิเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4นะแล้วก็หลีกเล้นเพื่อรู้อริยสัจ4ออกบวชเพื่อรู้อริยสัจ4ถ้าเธอรู้จริงต้องรู้จริงเรื่องอริยสัจ4สมณพราหมณ์ที่ไม่รู้อริยสัจ4ไม่ชื่อว่าเป็นสมณพราหมณ์ถ้าเธออยากคิดให้คิดเรื่องอริยสัจ4ถ้าเธอจะพูดกันให้พูดเรื่องอริยสัจ4นะถ้าเธอจะจำให้จำอริยสัจ4ถ้าเธอจะช่วยเพื่อนให้ช่วยด้วยนะอาจารย์จดไว้นะเรื่องช่วยเพื่อนเนี่ยนะนี่ดูนะอยู่ที่ข้อ1706เป็นข้อที่6ในโกติกะคามวรรคที่3ข้อที่1706พระสูตรที่6การช่วยเพื่อนนะคะฟังนะพระสูตรที่6คือมิตรสูตรว่าด้วยการช่วยมิตรช่วยเพื่อนเนี่ยนะข้อที่1706ภิกษุทั้งหลายก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งนะจะช่วยใครนะจะช่วยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยนะชนเหล่านั้นจะเป็นมิตรของเธอหรือเป็นรัฐมนตรีนายกมนตรีเลยนะคือจะระดับไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นญาติเป็นญาติธรรมหรือแม้แต่ญาติสาโลหิตเลยเนี่ยนะแล้วบุคคลเหล่านั้นพยายามฟังเชื่อฟังเธออยู่เนี่ยนะจะพึงสำคัญถ้อยคำว่าเป็นสิ่งที่ควรเชื่อฟังเนี่ยสมมติว่าเขาเชื่อเธอเนี่ยชนเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานอริยสัจ4ให้ตั้งมั่นในอริยสัจ4ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้อริยสัจ4ตามความเป็นจริงอ้าวตกลงอาจารย์ควรทำอะไรดีเนี่ยพุทธเจ้าสั่งว่าไงดูก่อนภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณถ้าเธอจะช่วยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเธอจงช่วยให้เขาสมาทานการรู้แจ้งอริยสัจ4ให้เขาตั้งมั่นในการรู้แจ้งอริยสัจ4ด้วยตัวเขาเองตามความเป็นจริงให้เขาประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้รู้แจ้งอริยสัจ4ตามความเป็นจริงด้วยตัวเองอาจารย์ต้องทำตามคำสั่งพุทธเจ้าไหมคะต้องเนาะและอาจารย์ทำยังคะทำแล้วนะอาจารย์สอนพวกเธอเรื่องทุกข์หรือยังแล้วพวกเธอรู้จักทุกข์เหมือนที่เธอเคยรู้จักสมัยที่ยังไม่ได้เข้าวัดหรือเปล่าเหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนนึกว่าทุกข์มีแค่ทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหมแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์หมายความว่าไงอาจารย์ก็แปลไปสิเราดูภาพเกิดนะเราเกิดออกจากท้องแม่มาว้ายเนี่ยเป็นไงแม้ความเกิดก็เป็นอยู่ยากไหมคะเป็นอยู่มันได้หรือไม่ได้มันออกมาจากท้องแม่เนี่ยมันเป็นอยู่ไม่ได้นะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์มันเป็นอยู่ไม่ได้จริงไหมจะให้มันอยู่ในท้องแม่มันต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอยู่ไม่ได้คือแรปออกมาเกิดจริงไหมนี่คือความเกิดทางร่างกายต่อไปมาดูความเกิดทางด้านจิตใจพวกเราเคยเห็นไหมโทสะโกรธที่ใจเนี่ยแล้วโทสะเป็นอยู่ได้ไหมหรืออีกสักพักก็หายแซ่บไปจริงหรือเปล่าแม้ความโกรธก็เป็นอยู่มาได้แม่นมาแม่นผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าวันไหนที่เราเห็นว่าอ๋อความโกรธก็เป็นทุกข์หรอความโกรธก็เป็นอยู่มาได้หรอไปกลัวมันยังไปโกรธมันยังเมินจบเลยไหมเราจะสบายไหมคะแต แต่ที่ผ่านมาเวลาโกรธนี่เรามักจะแบบอยากจะละแต่มันละไม่ได้อะค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้จริงไงแต่ถ้าเรารู้จริงเราจะพอมันโกรธปุ๊บเราก็เฮ้ยดูมันดูมันความโกรธเฮ้ยมึงกระตุกบะมึงก็อยู่บ่ได้เว้ยเพราะเรามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆมาจนเดี๋ยวนี้ว่าเคยโกรธมากยังไงสักอีกไม่นานมันก็ดับไปจริงไหมตั้งแต่เราเกิดมาจนเดี๋ยวนี้เราโกรธไปกี่ครั้งแล้วคะนับไม่ถ้วนแล้วมันล้วนแต่เป็นอยู่ไม่ได้จริงไหมแล้วจะไปกลัวมันไหมมากลัวแล้วแล้วจะโกรธอีกไหมมาโกรธแล้วทำไมคนโกรธเป็นคนบลวกคนลวกเปิ้นบะโคดเอ้าในพูดไปดังๆ3รอบ
1: คนโคดเป็นคนบลวกคนลวกเปิ้นบะโคด
0: เอาพูดภาษาไทยกลางสิ
1: คนโกรธ
0: ไม่ฉลาด
1: ไม่ฉลาดคนฉลาดไม่โกรธ
0: จริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาโกรธทีไรให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ฉลาดแล้วนะก็รีบละซะที่ถ้าถามว่าละยังไงอาจารย์รู้แค่ความจริงของมันนะว่ามันไม่ใช่อยู่ได้ก็เลยรู้ความจริงของความโกรธว่ามันก็เป็นทุกข์ไงผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจึงเห็นธรรมในเธอเรื่องยิ้มหน่อยดิยิ้มมีความสุขไหมคะแต่ยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยมีความสุขเนี่ยเป็นอยู่ได้ไหมคะเป็นอยู่ยากไหมคะ
1: เป็นอยู่ยาก
0: ให้ยิ้มอย่างนี้ทั้งวันห้าตายห้าเจ็บแก้มโอ้ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นแม้แต่สุขก็เป็น
1: ทุกข์
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ุขง่ายๆใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
1: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
2: ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
1: อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
0: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
3: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือความทุกข์ที่แท้จริงควรรู้รอบอย่างท่องแท
1: ้ความจริงอันประเสริฐข้อที่2คือสมุทัยหรือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันธ์ห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่3คือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
3: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
0: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศ